So we are going to watch it once more.

0: oftentimes use the word likable. He was a likable person. I felt that, yeah, I would like to sit with him and talk because he was smiling. He was talking to us as though we were his friend. And even that he was sitting down with the ingredients to show us. Okay, so if you will find the persuasion speech rubric in your packet, it actually has two pages to it. And the items are on the whiteboard here. We're going to watch this speech again with you assigning points. Now, you'll notice something interesting about this rubric. It's a very different style, or somewhat different style than the first one, in that there's a lot of description about what excellent means. It's very specific. In order to get the top score, in this case of 3, it tells you what has to be present in order to earn a 3. It also tells you what unacceptable is, which means a 0, and gives kind of the other side of the spectrum. But this rubric leaves good and fair in the middle, kind of open-ended. So it's perhaps a harder rubric to use because it's less specific, or maybe it's easier to use because you only have 3 points, 3 being really great, 0 being very poor, and then you can kind of estimate in between. So please find this rubric, and if we can replay the little video clip one more time, I'm going to ask you to try to assign points to this young man based upon this rubric, please.
1: ท่านอาจารย์คะสำหรับเกณฑ์การประเมินงานพูดนะคะก็อยู่ที่มีอยู่ในแฮนด์เอาท์แล้วนะคะกำลังจะขึ้น documentation เนี่ยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเกณฑ์อันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาโชว์แต่ช่องที่เป็น excellent กับ poor นะคะกับ unacceptable นะคะคือคะแนนสูงสุดครั้งนี้คือ3นะคะถ้าต่ำสุดก็0เลยซึ่งเขาจะอธิบายว่าทำไมถึงจะได้3คำอธิบายของในช่อง excellent เนี่ยจะเยอะมากนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าในมุมหนึ่งนะคะก็จะอาจจะยากนะคะเพราะว่าตรงกลางตรงกูตรงแฟร์เนี่ยไม่มีคำอธิบายเลยแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าอาจารย์จะมองภาพรวมนะคะว่าถ้า excellent เนี่ยนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะการพูดของเขาเนี่ยนะคะถึงจะได้คะแนนดีที่สุดก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่ากูกาแฟอาจารย์ก็ลองประเมินดูว่าถ้าน้อยกว่าไอ้คำอธิบายที่ excellent เนี่ยนะคะประมาณไหนถึงควรจะได้คะแนน2ประมาณไหนคือควรจะได้คะแนนแค่1อย่างนั้นก็อาจจะง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปนั่งอ่านคำอธิบายนะคะรูบริกทั้งหมดในทุกๆระดับของคะแนนนะคะก็เป็นอีกแนวนึงแล้วอาจารย์ลองดูเกณฑ์แล้วก็ลองฟังอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขอวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์นี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอเปิดวิดีโอเลยนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นภาพรูบริกด้วยค่ะ

0: And we just had a little problem with the video. Since it's kind of a memorable video, why don't you go ahead and score it based upon your memory of what you've seen? So work with a partner and see if you can come up with a score. And we'll start in Bangkok and then go up and see what Chiang Mai has to say. So just take a couple of minutes to give this guy a score. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์คะเราได้ดูวิดีโอไปหนึ่งแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูเกณฑ์นะคะอาจารย์ก็ลองประเมินนะคะโดยใส่เกณฑ์นี้แล้วก็นึกไปถึงวิดีโอที่อาจารย์ได้ดูเมื่อกี้นี้นะคะค่ะ

0: right. Again, I'm aware of rushing you along. Can we just have some reactions from Hoi Hin, please? What do you think about the beginnings of this guy's speech?
1: For us, we think the interactions we give three because he can grab the attention from the readers, from the audience, because he is he wear like a Superman. The first,
0: yeah.
1: At first, we confuse what he's doing, and then we know. We try to learn that what he is doing, and this is a good part of introduction. So we give him three, and then another one that we can give him the score is the delivery. The delivery, I think we can give him two because he read a lot. Read the script a lot, and about the visual aid. The visual is we give three because of his wearing.
0: Yeah.
1: Yes. That's all that.
0: Okay.
1: We can do.
0: Great. Yes, yes, it was incomplete, but thank you for that, and thank you for your commentary. Yeah, he used an interesting device at the beginning, which was to keep us guessing a little bit, saying, we're wondering what, he looks almost insecure, he doesn't look like he knows what he's doing, and then we realize he actually did that on purpose to get our attention, and the use of putting on the cape, taking off the cape as his visual aid. He actually made himself the visual aid. Which is interesting. We oftentimes think about a visual aid being a poster or something, but now we've seen two examples, one where it's ingredients to make Thai food and one where he's actually using himself as a visual aid. So anyway, I do encourage you, please, to go back. You've got the address in your packet, and go back and watch the whole of his presentation. And now we're just going to wind up. I'm sorry, Ajahn, do you want to make a little comment on what I just said, or is it okay? Okay.
2: Thank you, Ajahn Marty. ค่ะ อันนั้นก็ด้วยเวลาจำกัดนะคะ ก็ทางหัวหินก็คอมเมนต์มาว่าตรง introduction เนี่ยก็ดึงดูดความสนใจของผู้ที่ดูและฟังวิดีโอนะคะ เพราะว่าเขาแต่งตัวนะคะ เอาผ้าสีแดงมาคลุมตัวแล้วก็มีติดสัญลักษณ์ข้างหน้านะคะพอเขาบอกว่าเขาชอบซูเปอร์แมนนะคะแล้วก็delivery นะคะอาจารย์ก็ให้แค่ให้สองนะคะเพราะว่าก็อ่านสคริปต์มากไปนิดนึงนะคะส่วน visual aids นะคะก็ให้คะแนนเยอะเลย3นะคะเพราะว่าจากสิ่งที่เขานำมาด้วยมาคลุมมาแต่งตัวให้ดูเนี่ยนะคะก็เป็นการดึงดูดความสนใจค่ะก็ในส่วนของก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าให้ไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็นำมาลองให้นักเรียนของเราใช้นะคะในส่วนของต่อไปนะคะอาจารย์มาร์ตี้จะพูดถึง Blog and Facebook, right?
0: Yeah, at the end. Okay. So now I just want to remind you, this is your assignment for session 5. So again, you've got these assignments that have a long due date, and hopefully that gives you plenty of time to capture some student work. So this is to record either on a videotape or on your mobile phone, whatever resource you have. If you don't have a resource to capture a video, don't worry about it. Because again, Ajahn Chay will only be able to work with maybe three. So. But we would love to have many examples. So please, a good persuasive opinion speech from one of your students, no longer than about 4 or 5 minutes long. Please email Shay at the address to let her know that you're bringing a sample and what form it's going to be in. So if it's going to be a video clip, tell her that, or if it's some kind of other recording, please let her know so that we can inform our TOT colleagues of what they need to have prepared.
3: Any topic?
0: Any topic, just persuasive speech on anything you choose.
2: การบ้านสำหรับ เซสชันที่5นะคะคือคราวนี้นะคะเราจะมานำเสนอกันในเซสชันที่5นะคะก็คือให้อาจารย์บันทึกนะคะจะเป็นวิดีโอเทปหรือว่าเฉพาะเสียงก็ได้นะคะนักเรียนของอาจารย์นะคะให้พูดในหัวข้ออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ไปในทำนอง persuasion นะคะเป็น persuasive speech การชักชวนให้เห็นด้วยให้คล้อยตามนะคะจะหัวข้ออะไรก็ได้สัก 4-5 นาทีแล้วก็ให้อีเมลบอกอาจารย์เชนิดนึงนะคะว่ามีงานของนักเรียนจริงๆถ้าส่งมาได้ก็น่าจะดีนะคะก็ attach ส่งมาน่าจะได้นะคะค่ะ
0: Okay, and then because we want to have a chance to show you our blog, I'm not going to wind up. This is just quickly the things that we did today, and we are just finishing up now. Our next session is 2 weeks from today, same time, same place, and we'll be looking at blogs that feature both written and spoken language. I'll bring some examples. We'll also be trying to create a rubric together.And now I'm going to say thank you and turn it over to my colleague Ajahn, who's going to talk about how we're going to use the DLF blog and Facebook. So for now, I just say kapkun ka, but stay tuned because we have one more page for you to look at.
4: ค่ะก็ค่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องบล็อกขอเสริมที่อาจารย์นราพรพูดนิดหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะเชิญชวนให้นักเรียนเราพูด persuasive ถ้าเป็นไปได้ถ้าอาจารย์เปิด YouTube แล้วก็ดูพร้อมๆกับเด็กให้เด็กวิเคราะห์โดยใช้ตัวรูบริกที่อาจารย์สร้างขึ้นหรือเอาของอาจารย์มาร์ตี้เพื่อเขาจะได้เห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของการนั้นแล้วเขาจะนำไปปรับเสริมในสิ่งที่เขาทำนะคะเพราะปกติเดี๋ยวนี้เรื่องของ assessment เนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าผู้ที่จะถูก assess คือนักเรียนควรจะรู้ว่าตัวเองเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะก็ขอฝากตรงนี้เพิ่มเติมส่วนเรื่องบล็อกที่เราจะต้องที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงคือเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผู้ชมนะคะที่เราทำไปในแต่ละเซสชั่นเพราะฉะนั้นช่วยเข้าตาม address ที่มีอยู่ในที่อยู่บนจอนะคะคือ http เนี่ยนะคะ /dlfenglishtraining.blogspot.com จะมีช่องบ็อกซ์ที่เขียนว่าแสดงความคิดเห็นอาจารย์ก็เขียนแสดงความคิดเห็นไปได้เลยนะคะแล้วถ้าอาจารย์กดที่ตรงนั้นจะมีกดว่าให้อาจารย์ identify ตัวเองก็จะมีบอกว่าไม่ระบุก็ได้ในสุดท้ายหรืออาจารย์จะระบุว่าถ้าอาจารย์

0: Gmail account ก็กดที่ Gmail คือตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็หางเรากำลังขึ้นหน้าจอให้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์เข้าที่ dlfenglishtraining.blogspot.com จะหน้าตาอย่างนี้เลื่อนลงนิดนึงนะคะอาจารย์จะได้ช่วยเลื่อนลงนิดนึงจะได้เห็นบ็อกซ์ข้างล่างอีกนิดมีอีกนิดนึงนะคะมันจะมีโอเคค่ะตรงนั้นค่ะก็เราจะต้องกดส่วนที่เป็นเขียนว่ากดที่ช่องที่2นะคะที่ตรงนั้นละค่ะที่เป็นความคิดเห็นค่ะถ้ากดลงไปค่ะช่วยกดลงไปเลยนะคะพออาจารย์กดตรงนั้นแล้วอาจารย์จะเจอค่ะแล้วก็จะออกมาความคิดเห็นแล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นตรงนั้นไปในบ็อกซ์ตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะมีช่องเขียนว่าเผยแพร่กับแสดงตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์อ่านที่แสดงตัวอย่างนิดนึงก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวดูที่เลือกเว็บไซต์ค่ะช่วยสครูดาวน์ไอตัวแอโร่นั่นลงหน่อยค่ะนะคะตรงนั้นนะคะที่เป็นลูกศรนะคะที่เป็นลูกศรตรงนั้นนะคะ
1: เล
0: ือ
1: กโปรไฟล์
0: เลือกตัวโปรไฟล์นะคะที่เขียนว่าเลือกโปรไฟล์เห็นไหมคะค่ะจะเห็นนะคะบัญชีผู้ใช้ที่เราจะเลือกของ Google ก็ได้หรือจะเป็น Wi-Fi จะเป็น Opinion ชื่อ URL หรือไม่ระบุชื่อก็แล้วแต่อาจารย์นะคะก็ตามสะดวกว่างั้นนะคะพอเลือกเสร็จแล้วตรงที่ช่องเห็นเผยแพร่กับแสดงตัวอย่างใช่ไหมคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอยากจะอ่านเพื่อความแน่ใจอีกทีนึงก็ไปกดที่แสดงตัวอย่างนะคะถ้าแล้วก็จะมีช่องเขียนว่าแก้ไขเราก็อยากจะแก้ไขอะไรเราก็แก้ไขตรงนั้นได้ไม่เรียบร้อยก็กดเผยแพร่ก็จะออกมานะคะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะส่วนอาจารย์มาตี้บอกช่วงนี้อยากให้ใช้บล็อกก่อนนะคะช่วงท้ายๆที่จะมีการให้อาจารย์ช่วยเผยแพร่งานของอาจารย์เราอาจจะไปใช้ Facebook นะคะเอางานของนักเรียนค่ะเอาว่าในช่วงท้ายๆเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่ระหว่างนี้ขอติดต่อทางบล็อกกันก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการอบรมนะคะในตอนที่2ในชุด Unlocking Learner's Voices เพียงเท่านี้นะคะพบกันครั้งต่อไปขอบคุณค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
2: ฮะ
1: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักพี่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจาก

การที่วัตถุ2 อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรงเอ็นนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรงเอ็นเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรงเอ็นเนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรงเอ็นส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรงเอ็นแค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรงเอ็นเกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิด

อะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผ่นภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3 อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทสของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่มปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทสของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
3: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
3: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกาก
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกๆศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะอาจารย์ปุ้ยค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์มะลิค่ะ
0: วันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะนำคุณครูมาสู่สื่อเกมเพลงกิจกรรมนำไปสู่การอ่านนะคะซึ่งสื่อและก็กิจกรรมที่นำไปสู่การอ่านจะทำให้ผู้เรียนสนใจค่ะนอกจากนี้ยังให้ผู้เรียนสนุกไปกับสิ่งที่ทำกิจกรรมการอ่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์มะลิ
1: ใช่แล้วค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางในการทำสื่อแล้วก็ทำกิจกรรมด้วยค่ะสื่อในวันนี้ของเราก็จะมีหลายอย่างด้วยกันนะคะ

0: จากสื่อแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้ค่ะซึ่งสื่อต้นไม้เราจะใช้ในการทำกิจกรรมอย่างไรบ้างนั้นก่อนอื่นเราไปชมการสาธิตการทำสื่อต้นไม้กันก่อนค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์มะลินะคะสำหรับการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดนะคะอันดับแรกเราไปดูวัสดุอุปกรณ์ในการทำสื่อต้นไม้ตัวสะกดกันค่ะว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยนะคะก็คือกระดาษชาร์ตแข็งนะคะคุณครูจะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าจะเป็นสีตามที่คุณครูชอบก็ได้

0: หรือว่าจะตัดเป็นรูปผลไม้หรือว่าดอกไม้นะคะหรือว่าเป็นวงกลมที่ใช้ติดต้นไม้ตามตัวอย่างได้เลยนะคะต่อไปค่ะสิ่งสำคัญก็คือกรรไกรค่ะเอาไว้ตัดกระดาษทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็กาวค่ะถ้าเป็นสื่อต้นไม้จะใช้กาวแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าจะไม่คงทนค่ะดังนั้นต้องเป็นกาวลาเท็กซ์ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนในการทำสื่อต้นไม้กันค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็จะวาดแบบสื่อต้นไม้นะคะตามภาพสไลด์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะคะวาดให้ได้ทั้งหมดนะคะ5หยักก็จะพอดีค่ะขนาดของต้นไม้จะยาว38เซนติเมตรนะคะหรือคุณครูจะปรับให้มีความเหมาะสมใหญ่กว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับที่คุณครูชอบนะคะแล้วก็ฐานของต้นไม้จะยาว18เซนติเมตรนะคะสังเกตว่าฐานของต้นไม้กับความกว้างของต้นไม้จะต้องยาวเท่ากันนะคะถึงจะสามารถตั้งต้นไม้ได้ค่ะเมื่อประกอบเป็นต้นไม้นะคะทีนี้ถ้าสั้นไปนะคะคุณครูจะสังเกตว่าถ้าสมมติว่าฐานของต้นไม้สั้นไปเมื่อเอามาประกอบเป็นต้นไม้จะทำให้ไม่สามารถตั้งได้นะคะดังนั้นคุณครูก็สังเกตให้ดีค่ะว่าฐานนะคะแล้วก็ความกว้างของต้นไม้เท่ากันหรือไม่นะคะแล้วคุณครูก็ตัดภาพตามแบบที่ได้ร่างไว้นะคะก็จะได้ต้นไม้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วคุณครูนะคะก็ต้องตัดต้นไม้ให้ได้5ชิ้นค่ะถึงจะประกอบเป็นต้นไม้ได้นะคะเมื่อตัดต้นไม้ได้ทั้งหมด5ชิ้นแล้วนะคะคุณครูก็จะมาทำบัตรคำกันค่ะเสร็จแล้วนะคะจะตัดเป็นวงกลมก็ได้หรือว่าเป็นรูปผลไม้ก็ได้ดอกไม้ก็ได้ค่ะตามที่คุณครูต้องการนะคะว่าจะให้เป็นรูปลักษณะแบบไหนนะคะหรือหน้าตาแบบนี้ก็ได้ค่ะเมื่ออุปกรณ์ที่ตัดครบหมดแล้วคุณครูก็จะมาประกอบต้นไม้นะคะแต่ละชิ้นนะคะเข้าด้วยกันจะต้องมีทั้งหมด5ชิ้นนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะถึงจะสามารถตั้งได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูมารีจะติดให้เลยนะคะ
1: เริ่มจากการทากาวข้างล่างก่อนนะคะถ้าเป็นกาวแบบนี้อาจจะต้องทาเยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์เราก็กะพอประมาณอาจจะทาตรงที่เป็นขอบของต้นไม้นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อจะให้ต้นไม้นั้นคงทนถาวรแล้วก็ใช้ได้บ่อยครั้งค่ะ
0: ค่ะถ้าเป็นกาวลาเท็กซ์จะติดแน่นมากเลยนะคะจะไม่หลุดเลยค่ะ
1: จากนั้นนะคะเราก็ใช้ชิ้นแบบนี้ประกบกันนะคะดูได้ว่าตรงส่วนหัวและส่วนท้ายเท่ากันหรือเปล่าค่ะเมื่อติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณครูก็ทำไปทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะอาจารย์ปุ้ย
0: 5ชิ้นนะคะเมื่อติดครบทั้ง5ชิ้นก็จะได้ต้นไม้แบบนี้เลยค่ะ
1: สำเร็จออกมาเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค่ะในวันนี้จะเป็นต้นไม้หลากสีนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมพิเศษทำไมเราต้องเป็นต้นไม้5สีนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปติดตามกับอาจารย์มะลิดูค่ะว่าอาจารย์มะลิจะพาใช้สื่อตัวนี้ทำกิจกรรมอะไรในชั้นเรียนนะคะเชิญอาจารย์มะลิได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยค่ะก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะคะหลังจากที่เราทำสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นำสื่อต้นไม้มาติดชื่อนะคะในวันนี้สื่อต้นไม้ของเราจะสอนเรื่องตัวสะกดตรงตามมาตราค่ะซึ่งตัวสะกดตรงตามมาตราของเราก็จะมี4ตัวด้วยกันนะคะได้แก่มาตราแม่กงค่ะเราก็จะติดบนสื่อต้นไม้แบบนี้นะคะตามมาด้วยมาตราแม่กมค่ะมาตราแม่เกยค่ะติดแบบนี้นะคะและมาตราแม่เกลนะคะอีกหนึ่งช่องในวันนี้อาจารย์เลือกแม่กอกามาค่ะซึ่งแม่กอกาไม่ถือว่าเป็นตัวสะกดนะคะแต่ว่าจะเป็นมาตราไทยมาตราหนึ่งที่ประสมด้วยสระแต่ไม่มีตัวสะกดค่ะในวันนี้จะเลือกมาทำไมนั้นรอติดตามกันต่อไปนะคะเมื่อเราเตรียมสื่อต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นครูก็เตรียมผลไม้คำศัพท์ค่ะซึ่งผลไม้คำศัพท์ก็จะคละกันตามตัวสะกดที่กำหนดไว้นะคะเช่นในแม่กอกาอาจารย์จะเลือกคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียเท่านั้นค่ะเช่นคำว่าหัวรั้วสระเอียเช่นคำว่าเปียเสียเป็นต้นค่ะส่วนมาตราตัวสะกดแม่อื่นๆก็คละกันไปให้ครบทั้ง4มาตรานะคะจากนั้นเมื่อเตรียมสื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ

0: เสียงเบามากเลยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวครูจะให้บัตรคำคนละ1ชิ้นนะคะถ้าจำนวนนักเรียนมีจำนวนมากคุณครูอาจจะสุ่มแจกบัตรคำก็ได้ค่ะแต่ถ้าจำนวนนักเรียนไม่มากคุณครูก็สามารถที่จะให้ผลไม้บัตรคำนี้แก่นักเรียนทุกคนนะคะครูจะให้บัตรคำของนักเรียนค่ะได้ทุกคนหรือยังคะ
1: ได้
0: แล้วทีนี้มาฟังกติกากันค่ะคำศัพท์ที่นักเรียนได้จะต้องอ่านออกเสียงให้อาจารย์ฟังแต่ต้องอ่านแบบแจกลูกนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเด็กหญิงเหมันค่ะ
2: กลออ้วกกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: กลออ้วกกลัวสอเอียเสียค่ะ
0: ถูกต้องค่ะต่อมานะคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์ค่ะ
3: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ปอเอียเปียรออัวรัวไม้โทรั้ว
0: รอเรือชัดมากเลยนะคะเด็กหญิงเจนจิราค่ะ
4: แถมโถเอโมแถมเรียงรอเอียงอเรียง
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: เรียงรอเอียงอเรียง
0: ต่อไปค่ะเด็กชายอนุภาพค่ะ
5: ครับช่วยชออัวยอช่วยไม้เอกช่วยครับแจวครับจอแอวอแจวครับ
0: เก่งมากค่ะแล้วทีนี้นักเรียนรู้ไหมว่าแต่ละคำที่นักเรียนอ่านนั้นอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะเด็กหญิงจุฬาลักษณ์คำว่ารั้วค่ะอยู่ในตัวสะกดอะไรไหมคะอยู่ในมาตราใดหรือเปล่า
6: ไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นสระวัวค่ะ
0: ไหนออกเสียงอีกครั้งหนึ่งสิคะ
6: รั้วค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
6: รั้วค่ะ
0: อ่านแบบแจกลูกค่ะ
6: รออัวรัวรัวไม่โทรั้วค่ะ
0: ดีมากค่ะเราจะไม่อ่านรอไม่หันอากาศวอแบบนี้ใช่ไหมคะเราต้องเป็นสระวัวค่ะเด็กชายอนุภาพคำศัพท์อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่อะไรคะ
5: คำว่าช่วยครับอยู่ในมาตราแม่เกยครับ
0: อีกคำหนึ่งค่ะ
5: แล้วก็คำว่าแจวครับอยู่ในมาตราแม่เกิลครับ
0: แม่เกิลนะคะต่อไปค่ะเด็กหญิงเหมันค่ะคำว่าก
4: ลัวกลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกิลค่ะ
0: อีกครั้งหนึ่งสิคะ
4: กลออัวกลัวอยู่ในมาตราแม่เกิลค
0: ่
4: ะ
0: เห็นไหมคะคุณครูคะมีนักเรียนบางคนอาจจะเกิดความสับสนว่าคำว่ากลัวที่ใช้สระอัวนักเรียนอาจจะเข้าใจผิดว่าอยู่ในมาตราตัวสะกดแม่เกิลนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นคำที่อยู่ในแม่กอกานะคะอีกคำหนึ่งค่ะ
4: คำว่าเส
0: ีย
4: สอเอียเสียค่ะอยู่ในมาตราแม่เกิลค่ะ
0: แบบนี้ก็ผิดเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในสื่อต้นไม้นี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้นักเรียนเรียนตัวสะกดตรงตามมาตรานอกจากนี้ยังสามารถที่จะเรียนเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างการใช้คำในแม่กอกาเหตุผลที่อาจารย์เลือกคำในแม่กอกาที่ผสมด้วยสระอัวเนื่องจากว่านักเรียนบางคนนะคะมีความสับสนในเรื่องของสระอัวและมาตราตัวสะกดในแม่เกิลนั่นเองค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะที่เลือกคำในแม่กอกาที่ผสมด้วยสระเอียเพราะว่านักเรียนก็เกิดความสับสนในมาตราตัวสะกดแม่เกยเช่นกันค่ะดังตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสื่อต้นไม้ตัวสะกดตรงตามมาตราของเรานอกจากจะช่วยให้นักเรียนเนี่ยทบทวนในเรื่องของตัวสะกดแล้วนักเรียนยังสามารถศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างคำที่ผสมด้วยสระอัวและสระเอียนะคะเปรียบเทียบกับแม่เกยและแม่เกิลนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณครูปุ้ยสื่อต้นไม้ของเรา
7: สื่อต้นไม้ของเรานะคะนอกจากจะสีสันสวยงามการที่เลือกสีแต่ละสีมาแตกต่างกันนะคะแสดงว่าคุณครูต้องทำกิจกรรมการอ่านที่น่ารักมากๆเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2กันเลยดีไหมคะคุณครูมะลิ
0: ดีเลยค่ะ
7: ค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปดูสื่อที่2นะคะนั่นก็คือสื่อมะเฟืองคำคล้องจองนะคะสื่อนี้ไม่ยุ่งยากค่ะแล้วก็ไม่ซับซ้อนอุปกรณ์ก็ง่ายนิดเดียวเลยนะคะอันดับแรกนะคะสื่อมะเฟืองเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นกระดาษขนาด A4 นะคะเป็นสีตามที่ต้องการค่ะจะสีอะไรก็ได้ที่คุณครูชอบค่ะ 2นะคะก็จะเป็นกาวค่ะซึ่งกาวที่ใช้ในสื่อมะเฟืองนะคะจะต้องเป็นกาวแท่งนะคะถ้าเป็นกาวลาเท็กหรือว่ากาวน้ำจะทำให้สื่อมะเฟืองย่นได้นะคะดังนั้นก็ใช้กาวนะคะแค่กาวแท่งก็พอค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราลองมาดูว่าสื่อมะเฟืองนะคะใช้กระดาษ A4 และกาวนะคะแล้วก็เตรียมกระดาษที่ใช้ทำบัตรคำนะคะว่ามาทำยังไงกันบ้างอาจจะมีคุณครูหลายท่านนะคะเคยทำสื่อมะเฟืองกันไปแล้ววันนี้คุณครูทุกท่านลองมาพับสื่อมะเฟืองตามนะคะว่าทบทวนความรู้เดิมว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะอย่างนั้น
0: เริ่มกันเลยไหมคะ
7: เริ่มกันเลยค่ะอาจารย์มิค่ะอันดับแรกนะคะคุณครูก็เตรียมกระดาษ A4 นะคะที่เตรียมมาเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งกระดาษ A4 นะคะตามแนวนอนนะคะตามแนวนอนขั้นตอนนี้สำคัญมากนะคะครึ่งจริงๆนะคะอาจารย์มะลิ
0: เป็นคนไม่ขึงกลางนะคะ
7: ไม่ได้นะคะต้องพับครึ่งค่ะก็จะได้กระดาษ A4 แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะพับด้านข้างของกระดาษ A4 เข้ามาค่ะ
0: พับเข้ามาข้างในได้ไหมคะ
7: พับเอามาข้างในได้ค่ะจะได้เป็นมุมฉากขั้นตอนนี้ก็สำคัญเหมือนกันค่ะให้ได้ฉากนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นหลักเลยค่ะคุณครูอย่าลืมพับกลับไปด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามาจะได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้นค่ะเวลาพับเข้ามานะคะจะได้ง่ายถ้าคุณครูพับกลับนะคะคุณครูมารีทันไหมคะ
0: ช้ามากเลยค่ะไม่ถนัดนะคะ
7: ค่อยๆทำนะคะใจเย็นๆค่ะเดี๋ยวก็คล่อง
0: เบี้ยวมากเลยค่ะ
7: พับให้ได้แบบนี้พับกลับด้านหลังหรือยังคะคุณครูมะลิ
0: เรียบร้อยค่ะ
7: โอเคค่ะถ้าพับกลับด้านหลังเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองในขั้นตอนแรกแบบนี้นะคะค่ะข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ค
7: ่
0: ะ
7: เสร็จแล้วจะมีมุมนะคะอยู่ทั้งหมด4มุมค่ะคุณครูก็จะพับเข้ามาข้างในแต่ว่าจะมีวิธีการพับนะคะอาจารย์มะลิจะต้องพับปลายที่แหลมเนี่ยค่ะเข้ามาให้ตรงกับมุมที่อยู่ข้างในด้วยนะคะคุณครูมะลิเห็นไหมคะ
0: คุณครูทำตามด้วยนะคะ
7: และก็ให้ได้ฉากเหมือนเดิมค่ะให้สวยงามพับทั้ง4มุมอย่าลืมพับกลับด้านหลังด้วยนะคะเวลาพับเข้ามุมจะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็สวยงามนะคะพับได้เลยค่ะทั้ง4มุมนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อพับเสร็จก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองหน้าตาแบบนี้นะคะอาจารย์มะลิทันไหมคะ
0: ช้ามากเลยค่ะคงไม่ไหวนะคะคุณครูทุกท่านอาจจะทำได้นะคะแต่อาจารย์มะลิไม่ถนัดแบบนี้เลยค่ะ
7: ค่ะก็จะได้หน้าตาสื่อมะเฟืองแบบนี
0: ้
7: คุณครูพับไปประมาณ 7-8 ชิ้นนะคะถ้าเป็นสีเดียวสามารถใช้7ชิ้นได้นะคะแต่ถ้าเป็น2สีคุณครูจะต้องทำทั้งหมด8ชิ้นค่ะ
0: เพื่อจะสลับกันแบบนี้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะแบบตัวอย่างนั้นเลยนะคะคุณครูมะลิ
0: ค่ะ
7: ก็จะได้ตัวอย่างแบบนั้นเลยเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะทากาวนะคะสื่อมะเฟืองแต่ละชิ้นอาจารย์มะลิชอบสลับสีหรือว่าสีเดียวคะ
0: 2สีค่ะถึงจะสวยงามดูมีสีสันนะคะรบกวนจันทร์ปุ้ยทากาวใช่ไหมคะไม่ถนัดเลยค่ะ
7: โอเคค่ะกาวไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าสื่อมะเฟืองจะมีความบอบบางนะคะ
0: ทากี่ด้านคะอาจารย์ปุ้ย
7: ทาด้านเดียวพอค่ะเพราะว่าอยู่แล้วนะคะสื่อมะเฟืองถ้าเราติดกาวเพราะว่าเป็นกระดาษ A4 ขนาดบางนะคะนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทำให้ครบนะคะที่สำคัญเวลาพับเข้ามุมคุณครูต้องดูตัวข้างในค่ะมันจะทำให้สื่อมะเฟืองของเราเท่ากันตลอดเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาของรูปสื่อมะเฟืองแบบนี้ค่ะสื่อมะเฟืองของเราเสร็จแล้วนะคะดังนั้นเราไปดูกันว่าอาจารย์มะลิเนี่ยจะใช้สื่อมะเฟืองทำกิจกรรมอะไรกันดีค่ะ
0: มากันต่อที่การทำกิจกรรมเลยนะคะก่อนที่เราจะไปใช้สื่อมะเฟืองวันนี้ก็มีกิจกรรมมานำเสนอ2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมที่ใช้ทักษะการพูดและการฟังของนักเรียนนะคะกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมคำคล้องจองต้องบอกต่อค่ะมีคำว่าต้องเป็นประโยคคำสั่งนะคะคำคล้องจองต้องบอกต่อก่อนอื่นนักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะ คุณครูให้นักเรียนยืนขึ้นนะคะนักเรียนจะได้

0: ไม่ได้นั่งอยู่กับที่จะได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเมื่อนักเรียนยืนเคลื่อนเสร็จแล้วนักเรียนต้องฟังคำสั่งจากครูนะคะคำสั่งที่ครูจะให้ก็เช่นให้นักเรียนบอกคำคล้องจอง2คำคำคล้องจอง2คำและทั้ง2คำต้องอยู่ในแม่กอกาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนพูดคำแรกให้นักเรียนนะคะแต่กติกาที่สำคัญก็คือห้ามพูดซ้ำคำค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อม
0: นะคะถ้าพร้อมแล้วครูจะขึ้นต้นคำว่าปูนาปูนาค่ะต่อเลยค่ะ
2: สี
1: รังรำไทย
2: ไถนาค่ะ
0: ต่อกันเลยค่ะ
2: ปลาบูค่ะชูใจ
1: ไปดี
2: สีดำค่ะ
0: ซ้ำต้องเปลี่ยนคำนะคะทำยังไง
2: มีนาค่ะได้ไหมคะ
0: มีนาได้ไหมคะ
1: ได้ไหม
0: คำที่หนึ่งครูพูดว่าอะไรคะ
2: ปูนา
0: ซ้ำกันค่ะแบบนี้ถ้านักเรียนตอบผิดนักเรียนต้องมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะเราก็จะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการพัฒนาผู้เรียนแล้วก็ทำให้กิจกรรมเราสนุกสนานด้วยนะคะแล้วก็เราอาจจะให้รางวัลด้วยการชมเชยหรือเราอาจจะมีขนมเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนที่ชนะในการแข่งขันนะคะส่วนนักเรียนที่ตอบผิดก็อาจจะมีกิจกรรมสนุกสนานเล็กๆน้อยๆค่ะอาจจะเป็นการเต้นหรือปั่นจิ้งหรีดก็ได้นะคะจะเป็นการออกกำลังกายได้ดีเลยค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ง่ายแล้วก็ใช้ทักษะการพูดค่ะต่อมานะคะกิจกรรมที่2นักเรียนนั่งลงก่อนค่ะกิจกรรมที่2นะคะกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อกิจกรรมนี้คุณครูต้องเตรียมบัตรคำคล้องจองนะคะบัตรคำคล้องจองนั้นอาจจะมี 10-15 บัตรคำหรือ 20-25 บัตรคำก็ได้ค่ะซึ่งครูก็จะคละคำคล้องจองเนี่ยหลายๆคำนะคะและครูก็จะทำสลากคำสั่งค่ะทำสลากคำสั่งคำคล้องจองเพื่อที่จะเล่นเกมแข่งขันกันได้นะคะเราก็จะจากนั้นเราเตรียมสื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะเริ่มจากนักเรียนแบ่งกลุ่มนะคะ 4-5 กลุ่มค่ะครูนำบัตรคำที่เตรียมไว้นะคะแจกกลุ่มละ1ชุดค่ะเมื่อแต่ละกลุ่มได้ชุดบัตรคำคล้องจองแล้วคุณครูก็จะให้นักเรียนออกมาจับสลากนะคะเพื่อจับว่าจะได้คำสั่งคำคล้องจองอะไรค่ะตัวอย่างคำสั่งคำคล้องจองนะคะเช่นหาคำคล้องจอง1พยางค์และทั้ง2พยางค์อยู่ในแม่กลมค่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหาคำคล้องจองที่มี3พยางค์และทั้ง2พยางค์จะมีคำที่อยู่ในแม่กอกาค่ะแสดงว่าคำคล้องจอง3พยางค์นั้นใน2พยางค์จะมีแม่กอกาอยู่ในนั้นด้วยอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างคำสั่งของการทำกิจกรรมคำคล้องจองต้องเรียงต่อนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะที่จะมาเล่นกิจกรรมนี
3: ้พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วครูจะจับสลากขึ้นมานะคะท่าเดิมให้นักเรียนหาคำคล้องจอง2พยางค์ฟังก่อนนะคะให้นักเรียนหาคำคล้องจอง2พยางค์ค่ะแล้วทั้ง2พยางต้องอยู่ในแม่เกยนะคะเมื่อหาครบครูจะมีทั้งหมด8บัตรคำนะคะที่อยู่ในคำสั่งนี้ให้นักเรียนเรียงเป็นคำคล้องจองค่ะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่มค่ะเร็วๆนะคะช่วยกันนะคะห้ามเอาเปรียบเพื่อนนะคะเด็กหญิงเหมันอ่านได้ไหมลูก
4: อ่านได้ค่ะ
5: ช่วยกันค่อยๆเรียง
0: กันนะคะเรียงให้ถูกต้องนะคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จก่อนให้ยกมือนะคะเร็วๆค่ะเร็วๆค่ะ
1: ลายสวยเสร็จแล้วครับ
0: เสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วใช่มั้ยคะถ้าเสร็จแล้วอ่านพร้อมกันค่ะ
3: ช่วยนายหายเหนื่อยเอื้อยอ้ายขายกล้วยปล่วยกายลายดอยคอยยาย
4: ภูมิ

0: ย
1: คิดว่าถูกไหมคะ
0: ถูก
2: ค่ะ
1: ทำไมนักเรียนคิดว่าเป็นคำที่คล้องจองกันคะอย่างเช่นคำว่าช่วยนายกับหายเหนื่อยตรงไหนที่เป็นคำคล้องจองคะ
2: คำว่านาย
1: คำว่านายโอ้เก่งมากค่ะทีนี้กติกาของเรานะคะเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็จะใช้สื่อมะเฟืองในการช่วยในการทบทวนเรื่องกิจกรรมคำคล้องจองของเรานะคะสื่อมะเฟืองนี้ก็จะมีทั้งหมด 7-8 ช่องที่คุณครูพับไว้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ 7-8 ช่องและ1 ช่องนะคะเราจะให้นักเรียนนำคำคล้องจองที่ทำกิจกรรมมาใส่ในนี้ค่ะซึ่งจะต้องใส่1ช่องต่อ1คำนะคะเราก็จะเริ่มทำเรียงกันไปเรื่อยๆค่ะตั้งแต่คำที่1ถึงคำสุดท้ายนะคะเราก็จะติดคำศัพท์แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะคำศัพท์เราก็จะเรียงไปเรื่อยๆแต่ต้องระวังค่ะเพราะว่าสื่อมะเฟืองของเรานั้นเป็นวงกลมนะคะเพราะฉะนั้นคำจะต้องคล้องจองกันทุกคำนั่นแสดงว่านักเรียนต้องตรวจดูว่าคำที่เป็นพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายจะต้องคล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกค่ะพยางค์สุดท้ายของคำสุดท้ายคือคำว่าอะไรคะคำสุดท้ายค่ะ
0: สวย
1: คำว่าสวยใช้สระอะไรคะ
2: สระ
3: ว
1: มีตัวสะกดไหมคะ
0: มีค่ะ
1: อยู่ในมาตราแม่อะไรคะนักเรียน
2: มาตราแม่เกย
1: คล้องจองกับพยางค์ที่1ของคำแรกไหมคะ
2: ค
1: ำว่าอะไรคะ
2: คำว่าช่วย
1: เก่งมากแสดงว่าใช้สระและตัวสะกดเดียวกันเมื่ออยู่บนสื่อมะเฟืองก็จะคล้องจองกันไปเรื่อยๆค่ะเมื่อนักเรียนติดคำคล้องจองหรือเขียนคำคล้องจองเสร็จแล้วจากนั้นให้นักเรียนอีกฝั่งนึงนะคะเราก็จะให้นักเรียนเขียนคำที่คล้องจองกันค่ะอย่างเช่นเราก็จะเขียนคำว่าช่วยนายหายเหนื่อยเราก็จะบอกว่าคำอะไรคล้องจองกับคำอะไรก็จะเขียนคำว่านายคล้องจองกับหายนั่นเองค่ะในบรรทัดต่อมาเราก็จะเขียนว่าเราใช้สระอะไรนะคะนักเรียนก็เขียนคำว่านายเขียนคำว่าหายแล้วก็บรรทัดต่อมาเขียนคำว่าใช้สระอะไรคะ
2: สระอาครับ
1: สระอามีตัวสะกดไหมคะ
2: ม
1: ีใช้ยอยักษ์สะกดค่ะนักเรียนก็จะช่วยกันเขียนกันไปครบทุกคำเลยนะคะเราก็จะได้สื่อมะเฟืองคำคล้องจองแล้วก็จะได้เรียนเกี่ยวกับคำสระนะคะแบบนี้ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสื่อมะเฟืองของเราคะอาจารย์ปุ้ย
4: ค่ะสื่อมะเฟืองของเรานะคะนอกจากจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ง่ายแล้วก็ยังทำกิจกรรมได้หลากหลายด้วยค่ะแล้วก็สื่อมะเฟืองนี้นะคะสามารถพกพาจัดเก็บได้ง่ายเลยค่ะไม่เปลืองเนื้อที่นะคะบางท่านอาจจะใช้ริบบิ้นมาติดแล้วก็ผูกโบได้เลยนะคะ
1: ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะคุณครูวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นสื่อต้นไม้สื่อมะเฟืองเรายังมีสื่อหนึ่งที่น่าสนใจที่อยากจะแนะนำคุณครูกันนะคะนั่นก็คือสื่อผ้ากันเปื้อนค่ะ
1: แครมนักเรียนยืนขึ้นค่ะ
4: วันนี้นักเรียนทุกคนนะคะไม่ได้มาทำอาหารค่ะ แต่ว่าเป็นเสื้อกันเปื้อนสะกดคำนะคะอ่านคำนะคะสังเกตได้ว่าสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะทำไม่ยากเลยนะคะคุณครูเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันดีไหมคะอาจารย์มะลิว
1: ่
4: ามีอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนค่ะที่ใช้หลักๆนะคะก็จะเป็นผ้ากันเปื้อนสีขาวก็ได้สีทึบก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบสีไหนนะคะถ้าเป็นสีขาวคุณครูก็สามารถตกแต่งได้สวยงามค่ะใช้สีได้หลากหลายเลยนะคะถ้าเป็นสีทึบก็จะเน้นว่าคำศัพท์หรือว่าสิ่งที่เอามาตกแต่งนะคะบัตรคำหรือผ้าจะต้องเป็นสีสันนะคะอันที่สองนะคะก็จะเป็นกระดาษที่ใช้บัตรคำค่ะบัตรคำเนี่ยจะเป็นกระดาษหรือว่าผ้าก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณครูชอบแบบไหนค่ะถ้ากระดาษก็จะสะดวกสามารถเปลี่ยนคำศัพท์ได้เรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผ้าแสดงว่าคุณครูจะต้องใช้สอนในหน่วยนั้นๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ใช้ตลอดนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นเข็มกลับได้เพื่อใช้เย็ดบัตรคำนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระดาษบางทีคุณครูอาจจะใช้เข็มหมุดกัดไว้แต่เมื่อเราเปลี่ยนจะไม่มีอุบัติเหตุจากเข็มหมุดตัวนี้เลยนะคะก็สามารถดึงออกได้เลยค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะคะต่อไปค่ะถ้าคุณ

0: ่นะคะจะต้องใช้สีในการตกแต่งสีที่ใช้ก็จะเป็นสีเมจิกก็ได้ค่ะสีน้ำก็ได้สีเทียนค่ะสีดินสอนะคะแล้วก็สีช็อคค่ะสามารถตกแต่งได้หลากหลายเลยค่ะในกิจกรรมผ้ากันเปื้อนนี้นะคะต่อไปค่ะเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกคุณครูจะต้องเลือกเนื้อหาเรื่องที่จะสอนนะคะว่าสอนอ่านเรื่องอะไรนะคะและก็ออกแบบสื่อตามเนื้อหาที่ต้องการค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะอาจจะเป็นการอ่านคำควบกล้ำนะคะการออกอ่านตัวสะกดตัวการันนะคะซึ่งบัตรคำที่ใช้นะคะก็จะมีขนาดประมาณ7คูณ8เซนติเมตรนะคะหรือสามารถปรับตามที่คุณครูต้องการได้เลยค่ะในการออกแบบกิจกรรมนะคะเมื่อได้จำนวนคำที่ต้องการแล้วคุณครูนะคะก็จะเย็บบัตรคำหรือว่าติดบัตรคำกับเสื้อกันเปื้อนค่ะถ้าคุณครูท่านไหนมีจักสามารถเย็บได้เลยนะคะใช้จักรเย็บผ้าได้เลยค่ะง่ายมากเลยค่ะอุปกรณ์มีเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูกันว่าอาจารย์มะลิจะทำกิจกรรมอะไรจากเสื้อกันเปื้อนที่เราได้เตรียมมาค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยนะคะเสื้อกันเปื้อนสวยงามมากค่ะเสร็จกิจกรรมแล้วยืมกลับบ้านนะคะ
0: ได้ค่ะเอาไปทำอะไรคะ
1: ไปเข้าครัวค่ะจะได้แบบว่าเข้าครัวอย่างมีความรู้นะคะ
0: โอ้ดีมากเลยค่ะลูกๆจะได้สนใจแล้วก็สังเกตด้วยค่ะ
1: ในวันนี้นะคะตัวอย่างกิจกรรมก็ไม่ยากเลยค่ะเราก็เตรียมสื่อผ้ากันเปื้อนเรียบร้อยแล้วก็กำหนดเรื่องที่เราจะเรียนนะคะในวันนี้เรื่องที่เลือกมานะคะก็เป็นเรื่องตัวสรันค่ะอาจารย์เลือกแค่ตัวสะกดการันตัวเดียวนะคะก็คือรอเรือการันค่ะเราจะใช้รอเรือการันนะคะแล้วก็คิดคำขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็เลือกตัวแทนนักเรียนค่ะออกมาหน้าชั้นเรียนแล้วก็สวมเสื้อกันเปื้อนนะคะเมื่อสวมเสร็จแล้วเราก็จะมาเล่นกิจกรรมกันค่ะอันนี้สามารถเล่นกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนก็ได้นะคะเราจะใช้เพลงประกอบค่ะนะคะเพลงประกอบจากนั้นเมื่อเพลงดังขึ้นนักเรียนที่สวมเสื้อกันเปื้อนก็จะเดินไปรอบห้องเลยค่ะเดินไปหาเพื่อนเดินไปไหนก็ได้ตามใจชอบนะคะพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
1: ค่ะพร้อมแล้วเพลงมาค่ะงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดเอางัดทางงัดทางงัดทางงัดหยุดค่ะถ้าเพลงหยุดที่นักเรียนคนไหนนักเรียนคนนั้นจะต้องมีสิทธิ์ได้ที่จะได้อ่านคำศัพท์นะคะซึ่งเพื่อนที่สวมผ้ากันเปื้อนสามารถเลือกคำศัพท์ได้ตามใจชอบเลยค่ะว่าจะให้เพื่อนอ่านคำไหนค่ะอ้าวเด็กหญิงเหมันคะเลือกคำไหนให้เพื่อนอ่านดีคะ
3: คำนี้ค่ะ
1: อ่านว่าอะไรคะเด็กหญิงเจน
4: เสาค่ะ
1: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: เสาค่ะ
1: ถูกไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะ
1: เสาถูกต้องนะคะใช้รอเรือการันแต่อ่านว่าเสาแสดงว่ารอเรือการันออกเสียงไหมคะ
4: ไม่ออกเสียง
1: เพราะว่าคำที่มีการันจะไม่ออกเสียงนะคะเราจะเล่นอีกรอบนึงนะคะพร้อมนะคะนักเรียนช่วยครูร้องด้วยค่ะ1 2 3งัดทางงัดทางงัดทางงัดเอางัดทางงัดทางงัดทางงัดอ้าวหยุดค่ะอ๋อหยุดที่ใครคะตอนนี้หยุดที่เด็กหญิงจุฬาลักษณ์นะคะต้องการให้เพื่อนอ่านคำว่าอะไรคะชี้เลยค่ะอย่าต่ำมากนะคะชี้เลยค่ะ
0: เด็กหญิงค่ะ
3: นี่ค่ะ
1: คำว่าอะไรคะ
3: สุรินค่ะ
1: อีกครั้งนึงค่ะ
3: สุรินค่ะ
1: มีเหตุผลในการเลือกคำหรือเปล่าคะ
3: อยากไปค่ะ
1: เนาะอยากไปสุรินทร์นะคะจะไปดูช้างหรือเปล่าคะ
3: ใช
1: ่ค่ะอ๋อค่ะแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ไม่ยากแต่ก็ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานนะคะนอกจากนี้คุณครูจะสังเกตว่าเสื้อกันเปื้อนของเราเนี่ยใช้สีที่แตกต่างกันค่ะซึ่งสีเหล่านี้เราจะสามารถให้นักเรียนเนี่ยเกิดข้อสังเกตก็ได้ค่ะหรือคุณครูอาจจะใช้ตั้งคำถามก็ได้นะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราใช้3สีที่แตกต่างกันนะคะเป็นการใช้สีเพื่อบอกตำแหน่งของการใช้รอเรือการันค่ะว่าอยู่ตำแหน่งที่ต่างกันอย่างเช่นสีแสดนะคะก็จะเป็นตำแหน่งคำที่ใช้รอเรือการันอยู่หลังคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนสีแสดค่ะ
4: สุ
1: กคำว่า
4: เบอร์
1: และคำว่าเสาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราจะเห็นตัวอย่างคำรอเรือการันที่อยู่หลังคำต่อมาค่ะสีเขียวอยู่ไหนคะนักเรียน สีเขียวจะเป็นคำที่มีตัวรอเรือการันที่อยู่ตรงกลางคำนะคะที่อยู่ตรงกลางคำค่ะเช่นคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า
2: การ์ตูน
1: และคำว่าเป็นตัวอย่างนะคะสีสุดท้ายที่ใช้นะคะเป็นคำที่มีรอเรือการันค่ะแต่ว่าจะเป็นคำที่มีตัวสะกดการันถึง2ตัวด้วยกันนะคะอย่างเช่นคำว่า
2: รา
1: ดตัวสะกดการัน2ตัวก็คือดอชดาและรอเรือการันเพราะว่าค่ะดอชดาจะไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้ก็จะให้เป็นตัวสะกดการันนะคะการใช้สีเหล่านี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสนใจในการเรียนแล้วก็สามารถช่วยในการจำคำศัพท์ได้ด้วยค่ะอาจารย์ปุ้ยคะ
0: ค่ะสำหรับสื่อที่นำเสนอคุณครูในวันคะจะมีอยู่ทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นสื่อต้นไม้นะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นสื่อมะเฟืองค่ะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นสื่อผ้ากันเปื้อนนะคะที่เราได้นำเสนอไปนะคะคุณครูทุกท่านเห็นไหมคะว่าการเลือกสื่อและกิจกรรมที่ใช้นำไปสู่การอ่านนี้นะคะจะมีความสำคัญมากเพราะว่านอกจากเด็กจะได้ความรู้แล้วเด็กจะต้องมีความสนุกกับเรื่องที่เขาเรียนด้วยค่ะจะไม่ต้องเคร่งเครียดนะคะดังนั้นนะคะหากคุณครูท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกับอาจารย์มะลิหรือว่าอาจารย์ปุ้ยได้นะคะที่สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินทิเกรตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลังลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลัง n บวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาร์ม1เท่ากับ2 f 1ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาร์ม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พาร์มแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาร์ม0บวก f พาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาร์ม0ครับบวก f พาร์มพาร์ม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาร์ม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาร์มพาร์มเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a บวก b เท่ากับ6นะครับแต่เรารู้มาก่อนหน้านี้นะครับว่า b นะครับมันเท่ากับลบ 2c ใช่ไหมครับเราก็จะใช้สมการที่2นะครับแทนลงไปนะครับแทนสมการที่2นะครับก็จะกลายเป็น 2a ลบ 2c นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแล้วก็ a ลบ c นะครับจะเท่ากับดึง2ออกมาเอา2ย้ายไปหาร6ก็จะกลายเป็น3นั่นเองครับให้เป็นสมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับ

เพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับแล้วเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf(3x) dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ f(x) นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเขตเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จับสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบส

ราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้ 1.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ว่าก
1: ลัวตา
2: ตาตัว
0: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
2: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อะ
0: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงนี้
2: เสียม
3: ทั้งคู่อย่างรู้แล้วใช่มั้ยฮะว่าจะต้องมาทําอะไรที่อินโดนีเซีย
2: ใช่
0: ให้หนูทําอะไรเนี่ย
2: อยากรู้มานานแล้ว
3: ภารกิจน่ะมีได้ทําแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทําภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
2: ไม่เคยเป็นครั้งแรก
3: ครั้งแรกในชีวิตเลย
2: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
3: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
2: โอ้ยดีจังเลย
3: งั้นฟังให้ดีนะครับ
2: ค่ะ
3: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
2: โหวันเดียวเองเหรอ
3: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: พออยู่ตั้ง315วันได้ไหมอ่ะ
2: แต่มีคนทำได้นะครับ
0: เว้อจริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: students ka in Taman Mini?
1: Only one day.
2: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครองไว้ในที่เดียวกันครับ
3: ทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียไงให้ครบภายใน1วัน
4: ตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี่
3: ใช่ค่ะ
5: Can you show me something we can eat?
6: You can go the over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: ช้าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah, or beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, mm-hmm. we call Diversity in Diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural, tradition, and religion. Well, let me introduce. Taufik.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณTaufikนักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ
2: Indonesia keseluruhan memiliki 17,508 pulau
3: นี่เขาบอกว่าประเทศอินโดนีเซียจะมีเกาะอยู่ถึง 17,500 เกาะแล้วก็จะมีประชากรอยู่240กว่าล้านคนถ้าเกิดว่าเราไปดูตามเกาะต่างๆของอินโดนีเซียเนี่ยเราจะมีเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาที่แตกต่างกัน

0: อินโดนีเซียจะมีเขตปกครองเป็น26เขตแต่ว่าเนื่องจากว่าติมอร์ตะวันออกหรือที่
1: นี้
0: ใช่มีปัญหาแล้วก็ได้รับเอกราชเป็นติมอร์เลสเต้ตอนนี
1: ้
0: มันก็เลยลดเหลือ25แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ประมาณ7เขตก็อยู่ประมาณ 32-33 เขตในอดีตแต่ก่อนเนี่ยแต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมากแต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนเหมือนกับเป็นผู้ว่าการอ่ะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พราหมณ์โบราณถ้าเป็นเกาะสุมาตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
2: Kalau kita ke Sumatera, umpamanya mulai dari daerah Nanggroe Aceh Darussalam, mereka biasanya mengenakan kain sarung, sarung.
1: Sarung.
0: Sarung. Nah, kalau di bahasa Indonesia, mereka punya cara berpakaian yang khas dari setiap daerah, dan mereka akan berpakaian seperti baju adat daerah. Biasanya mereka berpakaian seperti baju adat daerah. Biasanya mereka berpakaian seperti baju adat daerah.แล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสรงถ้าเป็นชุดแต่งงานของคนสมัตราเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: เสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: หลังคาน่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็มัน
1: ดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงชื่อว่าอียุก
1: อียุก
3: อียุก
2: อียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้กันเรายังตัดอย่างนี้กันอะไรติดยังกับ
4: jadi khususnya diAtapnya yang tadi terbuat dari rumbia atau ijuk.
2: Ini yang lem-lem, kalau yang konjung. Ini yang kita nak, itu mungkin seperti ruang di rumah. Kalau ada 7 orang, maksudnya rumah ada 7 orang. Kalau ada 2 orang, maksudnya 2 orang.

0: ือที่เนี่ยก็จะไม่
1: มีทางขึ้นคาน
0: ใช่ว่าบ้านนี้ไม่มีทาง
1: ยิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานกันสาวโด่ง
0: ก็เป็นไรบ้านนี้ไม่มีคาน
2: เขาบอกว่าธงไอ้ที่สามสีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองนี่หมายถึง
3: yellow represents well educated people
2: education
3: black color represents spiritual leaders red represents cultural elders
1: ผู้ชาย1คนสามารถมีภรรยาได้6คน
2: ไม่ยอม

0: ว่าเผ่าพันธุ์ใหญ่ก็จะมีกลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคนผมถึง10แต่คุณทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียวมีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: ก็ masyarakat suku Dani mereka setiap harinya pakaian mereka di atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, ผู้ชายของบาบัวเขาจะไม่การแต่งกายเขาจะไม่ใส่เสื้อช่วงล่างของผู้ชายอ่ะเขาจะใช้เหมือนกับกล้วยกระบอกไม้ไผ่สวมตามขนาดก็คือเราสามารถรู้ได้เลยไอ้นี่เล็กนะไอ้นี่ใหญ่

0: เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยหรอมี
0: อันนี้2ชั้น
2: เอ็นนี่กันดังบะบี่พริกใส
3: ่นี่อ่ะเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อข้างบนมันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทำไงขึ้นอ่ะเขาจะ go upstairs
0: ว่าคาร์ลอมอะไรกันมาไหนกี่มาไหนนี
4: ่ ada tangga yang bisa dibawa folding
0: ladder อ๋อปกติเขาจะแบกไอ้อันเนี้ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้เขาจะใช้บันไดเนี้ย
3: แบกบันไดติดตัว
4: ต้องเบาอ่ะ
3: มีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนจะไปแวะไหนหมดอ่ะเนี่ย
0: นั่นดิปะคาร์ลอยังketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil
4: dekat mereka
0: oh jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu oh เพราะว่าถ้ามีเมียหลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลยเมียละคนหลังละคนโอ้มีบ้านตัวเองด้วย
3: วันละหลังค่ะ
1: เล่นรอบกองไฟ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
5: since more dynamic not like Javanese dance it's really elegant soft Papua dance it's really dynamic
0: เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอ่ะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกันเขาต้องอาวุธเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: กับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเงี้ย
1: cremated the dead body
2: but that ceremonial happen used only for the wealthy people when they haven't got much money for the funeral meanwhile they just bury the dead body when they got money enoughthey just pick out the dead body
3: pick up
2: then they burn it
3: มีตังค์ก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเผาด้วยเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็น3ชั้นเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกลักษณะชีวิตของคนตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็

0: นุกดีค่ะวันนี
1: ้ก็ทำให้แบบรู้จากอินโดนีเซียมากขึ้น
0: ก็เข้าใจว่าคำว่า unity of diversity มาความไงความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่ามันเป็นที่น่าแบบที่น่ายกย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะอะไร
2: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3BB1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
3: ภาษา
0: บาฮาซาอินโดนีเซีย
1: ภารกิจที
2: ่2 B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
0: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: B บาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก3 B นายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า B 1
2: ว่า B ว่าไง B 2มันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิตเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซียง
4: Can you repeat?
5: สลามัตเซียง
3: สลามัต
5: เซียง
3: เซียงเดี๋ยวจะดัลลัมบาสเดี๋ยวจะสมมุติกันดัลลัมบาสเดี๋ยวจะไซปาน
5: Saipan.
3: But
5: you must along
3: Saipan. Oh, Saipan.
5: Satu.
3: Satu.
5: Dua. Tiga.
3: Tiga.
5: Empat.
3: Asik.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN ในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามมันมินิเมืองจำลองของประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับน้องสายป่านและคุณครูฉบับทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายที่

0: กลายเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริง
1: ภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B

Terima kasih. Ya, terima kasih.

0: How do you feel today?
1: Great song for us.
2: Thank you to be our teacher.
0: Oh, you're welcome. I have a present for you. It's a kebaya. Kebaya.
3: Kebaya คือชุดประจำชาติของชาวอินโดนีเซียผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนิยมสวมใส่ชุดคาบายาในโอกาสสำคัญเช่นฉลองจบการศึกษาไปงานแต่งงานและการมอบเสื้อคาบายาให้กับทั้งคู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ได้ผ่านการเรียนรู้ในภารกิจ B1 แล้วครับแต่เรายังเหลือส่วนประกอบของชุดคาบายาอีก2ชิ้นที่ทั้งคู่ต้องตามหาก็คือผ้าสโรงในภารกิจ B2 และผ้าคลุมศีรษะที่เรียกว่าทุดงในภารกิจ B3
0: Yeah.
1: How to say beautiful
0: in Bahasa we say it's bagus sekali.
2: Bagus sekali.
0: Bagus sekali. That's
2: bagus
0: correct.
2: Sekali.
0: Okay. You have to find another two piece. Then listen carefully. Tomorrow you wake up and go to Soekarno Hatta Airport. Take the flight GA204 to Yogyakarta. As you leave the airport, a minibus will pick you up. And take you to the second B. It means Borobudur.

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูชบาและคุณสายฟ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คุณก็ได้มาถึงภารกิจที่2ก็คือภารกิจปี2เพื่อที่จะเข้าศึกษา
3: บ
1: ู
3: โร
1: พุทโธหรือว่าบูโรบูดุ
3: ต
1: ในภาษาอินโดนีเซีย
4: แล้วบันไดก็สูงมากเลย
3: ใช่บันไดชันมากเลยไม่คิดว่าของจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเคยเห็นแต่ในรูปอ่ะ
4: นั่นสิคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับทำไมเห็น
4: สวย
1: รูปตัวของจริง
3: ใหญ่ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากคือเห็นแล้วแบบขนลุกอะค่ะ
1: อาจจะเทียบกับนครวัดก็ได้แต่ว่าถ้าน
4: ครวัดที่
1: ขาวใช่กับบูชาลืมไป
3: อันนี้ใหญ่
1: แต่ว่าถ้าของบูรพุทโธนี้จะเป็นของพระพุทธศาสนา
3: พุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดไหมคะ
1: ครับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านนครวัดนั้นอาจจะรวมหลายๆศาสนาม
3: ีฮินดูด้วย
1: ใช่แต่ถ้าบูรพุทโธคือศาสนาเดียวเลยครับผม
3: เคยตั้งใจที่จะมาที่นี่ค่ะเมื่อสัก2ปีที่แล้วพูดแล้วยังขนลุกคือไม่เราบอกว่าวันนึงเราก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
1: ครับ
3: เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนพุทธไงคะ
1: ครับผม
3: คือมาเห็นพุทธศาสนา

0: ป็นอิสลามแต่ว่าคือไม่ได้มีหมายถึงว่าไม่ได้เป็นส่วนแบ่งแยกอะไรเลยนะครับคือเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าได้ครับมีทั้งคนอิสลามคนพุทธส่วนใหญ่จะเป็นคุชสมัครคนพุทธสมัครกว่าที่มาเที่ยววันนี้คนมาเยอะเป็นพิเศษเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของอินโดนีเซียของชั้นมัธยมและมัธยมประถม
1: บูโรพุทโธเป็นสถูปแบบมหายานสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษที่9หรือราวพุทธศตวรรษที่14มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจมากได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1991บูโรพุทโธถูกสร้างขึ้นจากหินลาวารูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นแบ่งเป็นชั้นที่1ถึง6มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่7ถึง10มีฐานเป็นรูปวงกลม
0: บูโรพุทโธนี่ก็แบ่งเป็น3ส่วนทัศนะหนึ่งก็บอกว่ามาจากร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนขาส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนศีรษะแล้วก็ตามหลักของศาสนาก็คือว่าคือมาจากทั้งส่วนแรกนะครับส่วนล่างก็คือจะเปรียบเสมือนกับกรรมธาตุแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะเปรียบเสมือนกับรูปธาตุ
2: รูปธาตุ
0: รูปธาตุแล้วก็ทั้งส่วนบนหรือว่าส่วนยอดก็คืออรูปธาตุ
2: อรูปธาตุโอเค
0: ซึ่งถามว่ากรรมธาตุก็คือคุณครูอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับกรรมธาตุบ้างหรือเปล่า
2: คือกรรมธาตุมันก็จะแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะที่ยังมีลาภยศสรรเสริญมีอะไรอ่ะมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อะไรแบบเนี้ย
0: คืออาจจะมีทุกข์สุขแล้วก็พวกเกี่ยวกับในโลกมนุษย์อยู่นะครับ
1: บูโรพุทโธแบ่งเป็น3ชั้นหลักด้วยกันซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตที่แบ่งออกเป็น3ช่วงในชั้นแรกคือกามธาตุหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันอย่างใกล้ชิดกับความสุขและความร่ำรวยทางโลกชั้นนี้เปรียบเสมือนฐานของเจดีย์มีรูปแกะสลักหินนูนต่ำกว่า160ภาพให้เดินชมโดยรอบเช่นภาพวิถีชีวิตประจำวันของชาวชวาภาพการแสดงถึงบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมต่างๆในส่วนที่2หรือชั้นรูปธาตุที่เปรียบเสมือนขั้นตอนการหลุดพ้นจากกิเลสของมนุษย์เพียงบางส่วนโดยนำเสนอผ่านนิทานชาดกและพุทธประวัติที่แกะสลักอย่างสวยงามเรียงรายตามผนังถึง 1,400 กว่าภาพและในชั้นต้นๆรายละเอียดของภาพสลักก็จะยังมีความวิจิตรเปรียบเสมือนกับจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้มีการขัดเกลา
2: คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอ่ะมันยังมีกิเลสค่อนข้างเยอะอะค่ะ
0: จะเป็นกิเลสตัณหาเกี่ยวกับความสุขของมนุษย
2: ์ของความสุขของมนุษย์ที่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็น
0: คือต่างว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามาดูตามกามธาตุรูปธาตุนะรูปธาตุมันก็จะยิ่งขึ้นไปมันก็จะยิ่งว่างเปล่า
3: ทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงนิ่งลงเบาลง
2: เหมือนว่าชีวิตเราพอเรียนรู้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะแต่พอสมมติว่าเราเข้าถึงความเป็นจริงเป็นสัจธรรมของหรือว่าหลักพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องการสูงสุดของชีวิตอะซึ่งถ้าตามที่เล่าก็คือชั้นบนสุดเนี่ยมันคงจะเป็นสาปัจจัยกรรมที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอะที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับคือเรามาดูเราจะเห็นเดี๋ยวพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนรูปใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปข้างบนนั้นประติมากรรมหรือว่ารูปทรงจะเป็นแบบอินเดียเพราะว่าใช่ครับผมเพราะว่าชั้นกลางและชั้นล่างชั้นแรกจะเป็นแบบของจาวาเพราะว่าบูรพุโตนี้เขาจะผสมผสานระหว่างของจาวาของอินเดีย

0: ในส่วนที่3ซึ่งมีฐานเป็นลานวงกลมคือชั้นอรูปธาตุที่เสมือนการหลุดพ้นของมนุษย์ไม่ผูกพันใดๆในอีกต่อไปประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆทรงระฆังคว่ำ3แถวจำนวน72องค์รายล้อมรอบมหาเจดีย์ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแถวแรก32องค์แถวที่2 24องค์และแถวที่3 16องค์ซึ่งมีการตีความว่าอาจจะสื่อถึงการหลุดพ้นใน3ระดับคือนิพพานปรินิพพานและมหานิพพาน
1: เจดีย์แต่ละองค์นี้จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างในใช่ครับคือถ้าว่าเราเอามือใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับคือจะมีพระพุทธรูป
2: องค์พระพุทธรูปใช่ไหมคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตามฝาผนังหรือการแกะสลักหินนี้ไม่เหลือแล้ว
1: จะไม่เหลือเลยเหมือนที่ตามความหมายครับ
3: สูงสุดคือ
1: ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไร

0: ของการวางเหลี่ยมวางมุมการใช้หินการแกะสลักหินอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างนึงที่เนี่ยก็อยู่มาตั้งพันกว่าปีใช่มั้ยคะ 1,100 กว่าปีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนพันกว่าปีที่แล้วเขาคิดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสมัยก่อนปูนก็ไม่มีหินล้วนๆแล้วมาคำนวณอะไรกันอย่างนี้แล้วทำขึ้นมาได้ขนาดนี้มันแบบมัน amazing มากสำหรับป่านะ
1: มันเป็นการคิดที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วกับเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมมันเป็นระบบแล้วมันก็ลงตัวแบบคือมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ค่ะอินเดียกับอินโดนีเซียแล้วก็แบบอยู่มาถึงเนี้ย
2: ภารกิจที่2ของคุณครูและก็น้องสายป่านก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้กับคุณครูแล้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะเปิดดูไหม
1: เปิดดูหน่อยนะคะชิ้นที่2ของเรา
0: สีเขียวว
1: ันนี้สีฟ้า
0: ไม่ว่าของหนูสีเขียวเลย

0: อนนี้ได้ครบ2ชิ้นแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใกล้จะเป็นสายวินโดได้แล้ว
2: ขาดแต่มันขาดมันต้องขาดอันที่3แน่ๆ
0: ชิ้นที่3พรุ่งนี้จะได้แน่ๆแต่ต้องฟังผมให้ดีครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องไปที่ร้านบาติกนากุล่าซาดีวาที่นั่นคุณจะได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโนวิต้าและเธอจะเป็นคนมอบภารกิจ B3 ให้กับคุณ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่
3: 145ล้านรูเปียครับผม
2: 500,000 บาท
3: ใช่ครับผม

0: Wah,
1: wah, wah.
2: Sekali.
1: Jangan lupa.
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วย

ฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดล่าโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11

2.4346เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ A ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติ

0: ทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเอ้ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์ฟถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์ฟและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขนาดที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์น้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดๆนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 ซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะ ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะ

เพราะเลนบางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ

0: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
1: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
0: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
2: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
0: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
2: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: ภัยแล้งเหร
2: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
2: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตช่วงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
2: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
2: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิต

0: แสไฟฟ้าไม่พอใจมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
0: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง

0: ณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
2: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
2: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energyเนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ1งาน2กำลังและ3พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลล่างานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F ดอทเวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรืองานมีค่าเท่ากับ fs cos theta ซึ่ง f ทำมุม theta องศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าไหร่วัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัว

0: ตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัวที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energyซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักย์ยืดหยุ่น Elastic Potential Energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ EK เป็นพลังงานของวัตถุมวล M ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2 M คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม V คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ
1: พี่ครับผมขอช่วยด้วยนะครับ
2: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
3: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
2: ป่ะพี่ให
1: ้ขอบคุณครับ
2: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออ
4: าการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: ใช่ดี
1: เฮ้เพื่อนเรามาแล้วมีขนมด้วย
2: เอามากินด้วยหน่อย
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู
5: สวัสดีค่ะนักเรียนเรามาเริ่มเรียนกันดีกว่าถ้าคุณครูชี้อะไรให้นักเรียนพูดคำนั้นนะคะ
4: โต๊ะเก้าอี้หน้าต่างประตู
5: เก่งมากค่ะคำเหล่านี้เรียกว่าคำนามนักเรียนทราบไหมคะว่าคำนามและคำสรรพนามคือคำอะไรเอามาใช้ทำอะไรในภาษาไทย
4: ไม่ทราบค่ะ
5: งั้นครูจะอธิบายให้ฟังนะคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนพ่อแม่แมวโต๊ะดินสอเราอาจใช้คำอื่นแทนคำนามได้เช่นฉันเธอคุณเขามันคำเหล่านี้เรียกว่าคำสรรพนามค่ะจำได้ไหมคะถ้าจำได้ครูจะอธิบายต่อไปเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามค่ะ
1: ครูครับผมขออนุญาตไปห้องน้ำครับ
3: ผมขออนุญาตไปดื่มน้ำครับ
5: ไปได้ค่ะกลับมาเร็วๆนะคะ
1: ครับ
5: ต่อไปครูจะอธิบายต่อเกี่ยวกับหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามนะคะหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนาม 1. เป็นประธานเช่นครูยืนนักเรียนนั่งครูและนักเรียนเป็นประธานของประโยคค่ะ
6: แล้วตาจับปลาคำว่าปลาเป็นประธานไหมคะ
5: ในที่นี้คำว่าปลาเป็นกรรมของประโยคค่ะเช่นเดียวกับประโยคที่ว่านักเรียนกินข้าวพ่อขับรถข้าวและรถจึงเป็นกรรมเพราะถูกกระทำค่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
1: นั่นอะไรครับครู
5: บัตรคำจ้าอ้าวมาหยิบบัตรคำคนละ2บัตรนะคะอย่าเพิ่งเปิดก่อนนะมาดูของครูก่อนครูได้คำว่าครูและท่านจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
3: ครูกินข้าวครับครูเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานถ้าคำว่าข้าวก็เป็นคำนามเหมือนกันครับทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยค
5: เก่งมากจากสีเมืองแล้วคำว่าท่านล่ะคะจะแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
7: ท่านเป็นคำสรรพนามใช่ไหมคะ
5: ใช่จ้ะ
7: งั้นหนูจะแต่งประโยคว่าท่านมีปากกาได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะเพราะท่านเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานส่วนปากกาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะแล้วคนอื่นๆล่ะคะ
3: ผมได้คำว่าพ่อกับฉันครับผมจะแต่งประโยคว่าพ่อนอนพ่อเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานพ่อตีฉันฉันเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมครับ
5: เก่งมากค่ะแล้วอยู่ดีล่ะคะ
1: ผมได้คำว่าหมากับมันครับผมแต่งประโยคว่าหมาวิ่งครับหมาเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานครับผมตีมันมันเป็นคำสรรพนามแทนคำว่าหมาทำหน้าที่เป็นกรรมครับผม
5: บัวแดงล่ะคะ
7: หนูได้คำว่าแมวกับเราค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าแมวร้องแมวเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะแมวมองเราเราเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นกรรมค่ะ
5: สุดท้ายแล้วนะคะใครยังไม่ได้ตอบครู
6: หนูค่ะคุณครูหนูได้คำว่าน้องกับเขาค่ะหนูจะแต่งประโยคว่าน้องดื่มนมน้องเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะเขามาโรงเรียนเขาเป็นคำสรรพนามทำหน้าที่เป็นประธานค่ะ
5: นักเรียนทุกคนเก่งมากค่ะอธิบายชัดเจนยกตัวอย่างถูกต้องต่อไปครูจะสรุปทั้งหมดอีกครั้งนะคะคำนาม หมายถึงคำที่เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เช่นครูนักเรียนหมาแมวต้นไม้ส่วนคำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามถ้าเราไม่อยากใช้คำนามบ่อยๆให้ใช้สรรพนามแทนได้ค่ะเช่นคำว่าพ่อเราใช้ท่านแทนเพื่อนเราอาจใช้เขาเธอเราถ้าเป็นสัตว์เช่นหมาแมวใช้สรรพนามว่ามันแทนได้ค่ะส่วนหน้าที่ของคำนามและคำสรรพนามคือ 1. เป็นประธานในประโยคและ 2. เป็นกรรมในประโยค
4: อ๋อแบบนี้นี่เอง
5: เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเรามาเล่นปริศนาคำทายกันดีกว่าค่ะข้อ 1. อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เต่าครับ
5: ถูกต้องค่ะข้อ 2. อะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาว่ายน้ำได
1: ้ปลาดาวครับ
5: เก่งมากค่ะอ้าวใกล้หมดเวลาพอดีเลยงานนักเรียนทุกคนไปแต่งปริศนาคำทายที่มีคำนามหรือคำสรรพนามเป็นคำตอบแล้วนำมาส่งในวันพรุ่งนี้นะคะ
4: ได้เลยค่ะ
5: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีค่ะคุณครู

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันส่วนในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วนเดลต้า T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด Bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะ

ระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uyt บวกเศษ1กำลัง2 ayt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า t เนี่ยไปแทน sx เท่ากับ uxt ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็ใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt

นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: อืมพี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต
1: ่อ
0: เลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลนี
2: ่เธอฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
3: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: ี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
3: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่
3: อเอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: อ้าวนี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู่
0: นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4. เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากาก
0: ากากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทสและยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้โมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4x ลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก3ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก3ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2เท่ากับ y บวก3นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก3ส่วน 4y ลบ2ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ Y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า Y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 -x + square root 3 + x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ XY เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ Y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับและโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ A เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ A ลบ B นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า A เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 -x บวก square root 3 -x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3 -x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจาก

นั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเรนจ์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเรนจ์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ x จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

0: 2ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์ต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำ

สุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า farm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านนึงเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 palm นะคะไป5 palm นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าA นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3 palm

5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทาง190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝ่ายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิต

0: คือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: นอร์นะคะก็มีทั้งที่เป็นเข้าโครงว่าควรจะมีThis is คือ main idea นะคะมี supporting details อะไรพวกนั้นนะคะให้เขียนตามนั้นหรือว่าเป็นผังแบบง่ายๆที่เรียกว่า4 square paper นะคะคือพับกระดาษเป็น4ช่องนะคะแล้วก็ให้เขียนนะคะลองเขียนดูช่องแรกนะคะจะเป็น introduction ช่องที่2เป็นอะไรนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็เป็น conclusion อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นก็อาจารย์ก็บอกว่าเป็นตารางเป็นโครงร่างการเขียนงานแบบง่ายๆนะคะซึ่งตรงนี้ทั้ง2แบบนี้นะคะอาจารย์บอกว่าเราเนี่ยในฐานะครูผู้สอนเนี่ยควรจะลองเขียนเองก่อนจะได้รู้ว่าจะเขียนได้ไหมง่ายยากเกินไปสำหรับนักเรียนของเราไหมนะคะแล้วก็ถึงจะไปให้นักเรียนลองเขียนดูสุดท้ายอาจารย์ก็พูดถึงงานเขียนกันบ้านนะคะซึ่งอยากจะให้เราไม่ใช่ให้ตัวอาจารย์เขียนเองนะคะให้อาจารย์เนี้ยไปให้นักเรียนของอาจารย์เนี้ยเขียนอาจารย์สอนงานเขียนอยู่แล้วนะคะให้นักเรียนของอาจารย์เนี้ยเขียนแล้วก็ส่งงานเขียนของนักเรียนเนี่ยค่ะเข้ามาที่อีเมลแอดเดรสของอาจารย์เชนะอาจารย์เชจะเริ่มสอนตั้งแต่เซสชันที่4 5 6สำหรับassignment ของเซสชันที่1คราวที่แล้วเนี่ยส่งมาเพื่อที่อาจารย์เชจะได้นำมาคุยกันนะคะในเซสชันที่4ของอาจารย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ส่งภายในวันที่13กุมภานะคะเป็นงานเขียนของนักเรียนของอาจารย์นะคะไม่ใช่งานเขียนของตัวอาจารย์นะคะค่ะก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะส่งมานะคะเราจะได้นำมาดูกันนะคะเป็นตัวอย่างค่ะ
1: โอเค thank you so today we're going to be looking at first of all going back to writing just a little bit because we ran out of time and we really didn't get to do anything with the rubric so can I have the PowerPoint up again please so I can talk through today thank youHere we go. So we're going to, we're going to look at the writing rubric again and actually look at it with some actual samples of writing. These came from Ajahn Chah's class and she found some samples of persuasion. So we're going to actually look at those. You'll be working with the partner that you're sitting with at your table, which is true here in Bangkok. If inChiang Mai or Hua Hin, you're not sitting with a partner, please move yourself around so you're set up that way. Because most of your activities today will be, you'll be working with one other person. So we're going to actually try to practice with a piece of writing and using a rubric to see how that works for you. And we'll be talking about whether or not the rubric is too complicated or too easy or whatever the case may be.And actually, just to predict, at our next session in 2 weeks, we will be looking at actually creating a rubric and doing that together. So you can make one that's appropriate for your students. And then we're going to look at spoken persuasion and how it's different. When we try to convince people through our words and speaking, how is that? And we're going to see some examples of spoken persuasion.That I found on YouTube. And then we're going to try to assess those. And just like there was an assignment from session one due for session four, from this session, the assignment will be due on the fifth session. And we'll explain what that is.Maybe just do a quick summary of that as well.
0: สำหรับเซสชันที่2วันนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้ก็จะนำ writing rubric นะคะคือแบบประเมินเกมประเมินงานเขียนของเด็กซึ่งอาจารย์แจกไปเมื่อท้ายชั่วโมงคราวที่แล้วนี่นะคะเอามาดูกันอีกทีนึงนะคะพูดคุยในรายละเอียดแล้วก็จะนำตัวอย่างงานเขียนของนักเรียนนะคะของนักศึกษาของอาจารย์เชเนี่ยมาลองประเมินกันโดยใช้ writing rubric อันนี้นะคะแล้วต่อไปอาจารย์ก็จะแนะนำถึงการงานพูดนะคะ spoken persuasion แล้วก็แนะนำเป็น speaking rubric ด้วยนะคะการแบบประเมินงานพูดนะคะแล้วก็การบ้านของวันนี้นะคะก็จะเป็นงานที่จะต้องส่งให้อาจารย์เชภายในวันที่2มีนาเพื่อที่จะนำมานำเสนอกันในวันเซสชันที่5นะคะค่ะ
1: โอเค so let's go right into it if you look in your packet for today if you didn't bring back the writing rubric from last time there's another one in your packet because they have included it again so you want

0: has an opinion about this one laptop per child. And so what I'd like you to do is work with your partner, and I would go paragraph by paragraph, really read a paragraph and then chat with one another, then read another paragraph, chat with one another. Because we're also on television, your skimming skills, and just look at the rubric and begin to assess what kind of score would you give this piece of writing? Again, if this were your actual student, you probably would take a long time to try to assess the writing. But you're just trying to quickly practice with the rubric now. So go ahead, take the writing on one laptop, take the rubric, and see what kind of score you come up with. We'll be starting today in Bangkok. I'll ask a couple of groups to tell me what your score is and why. You have to give some reasons. You can't just say, we gave it 16. You have to tell me why you gave it 16 and not a higher score, or why it's 16 and not a lower score. And then we'll also hear from, I think we'll go up to Chiang Mai first, and we'll hear from two sites then on the score that you gave. All right, go ahead and set to work.
1: สำหรับงานชิ้นแรกที่เราจะต้องช่วยกันทำนะคะกิจกรรมแรกก็คือว่าดูที่รูบริกนะคะ writing rubric แล้วก็มีตัวอย่างงานเขียนนะคะหัวข้อชื่อว่า one laptop per child นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยขอภาพขอ documentation rubric ก่อนได้ไหมคะอาจารย์ดูที่หัวข้อนะคะเป็นหลักดูหัวข้อทางซ้ายมือซึ่งเป็นตัวเข้มๆนะคะแล้วก็ภาพขึ้นหรือยังคะ documentation นะคะหัวข้อใน writing rubric นะคะอันแรกก็คือหัวข้อว่า responded to the assignment นะคะก็คือว่าสอดคล้องกับinstruction ไหมกับที่สั่งไหมว่าให้เขียนอะไรนะคะแล้วก็หัวข้อที่2คือ clarity นะคะคือความชัดเจนนะคะหัวข้อที่3 persuasiveness คือว่าซูมเข้าไปทางช่องซ้ายก่อนได้ไหมคะตัดช่องขวาสุดไปก่อนก็ได้ค่ะเอาหัวข้อเอาไว้นะคะpersuasiveness ก็คือว่าที่เขาเขียนเนี่ยหน้าหมายความว่าเราเชื่อไหมนะคะเราเห็นคล้อยตามไหมแล้วก็ audience นะคะคือว่าทำให้ผู้อ่านเนี่ยน่าจะเข้าใจน่าจะ aware นะคะเมื่ออ่านงานเขียนชิ้นนี้ไหมนะคะ organization การเรียงลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไร coherence ด้วยนะคะการสอดร้อยเนื้อความเข้าหากันนะคะอาจารย์ดูเป็นหลักๆอ่ะนะคะเราก็ลองให้คะแนนดูนะคะว่างานเขียนชิ้นนี้ควรจะได้ประมาณเท่าไหร่นะคะงานเขียนก็ one laptop per child นะคะค่ะเดี๋ยวลองเอางานเขียนขึ้นมาให้ดูสักนิดนึงนะคะจะได้เห็นว่าลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ

0: ก็ตอบโจทย์นะคะของงานที่ได้รับมอบหมายให้เขียนนะคะและในส่วนของหัวข้ออย่างเช่นความชัดเจนนะคะของไอเดียที่นำเสนอหรือว่าการผู้ที่อ่านนะคะว่าเป้าหมายผู้อ่านนี่เป็นใครหรือว่าการเรียงลำดับเนื้อความเนี่ยก็ทั้งสองท่านก็เห็นตรงกันนะคะว่ามีความชัดเจนนะคะแล้วก็เรียงลำดับได้เนื้อความได้ดีทีเดียวนะคะเพียงแต่ในเรื่องการทำให้มีความเชื่อตามนั้นนะคะก็ทางเชียงใหม่ก็บอกว่ายังไม่ค่อยหนักแน่นเท่าไหร่น่าจะมีการยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วก็แต่ว่าในของการร้อยสอดร้อยเนื้อหาเขาด้วยกันเนี่ยทางเชียงใหม่ก็ให้คะแนนมากกว่าทางกรุงเทพนะคะบอกว่ามีการเรียงร้อยเนื้อความได้อย่างชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนนะคะค่ะซึ่งอาจารย์มาตี้ก็เห็นด้วยนะครับอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะได้คะแนนสูงทีเดียวสำหรับการเขียนเพื่อที่จะชักชวนนะคะให้เห็นตามค่ะ
1: Okay, so because it takes some time to get used to rubrics in order to be able to eventually createor critique one, we're going to use another piece of writing and do this activity again. You have in your packet actually three examples of writing. It'd be great if you want to have a new partner. If you'd rather just stay put because you're feeling tired, I don't mind. But we're not going to do the second rating in your packet, which is called the single gender education. We're going to skip that one for now because it's a longer reading and it takes more time to go through it. But you might think about practicing at home with the rubric, with that assignment, and see what you think. We're going to go to the third reading, which is called Economic Infrastructure. And you're going to work with a partner and try to rate this reading as well. I just wanted to point out something. In your packets, at least here in Bangkok, pages on the PowerPoint handout, pages 2 and 3 are missing, but they're coming. Okay, they're coming soon. So I don't know if it's the same is true in other locations, but in Bangkok we were missing 2 pages of the PowerPoint. So go ahead and work with your partner on the reading called Economic Infrastructure.As before, we're just going to take a few minutes, so try to go quickly. Thank you.
0: สำหรับงานกิจกรรมชิ้นที่สองนะคะก็ลองประเมินงานเขียนอีกชิ้นหนึ่งนะคะในหัวข้อชื่อ Economic Infrastructure นะคะซึ่งก็เขียนค่อนข้างจะสั้นนิดหนึ่งนะคะค่ะขอภาพบน documentation ด้วยค่ะแล้วก็ใช้รูบริกเดิมนะคะอาจารย์ลองใช้เวลาอีกทีนะคะนี่ชิ้นที่2อาจจะรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนคือดูภาพรวมๆนะคะจากหัวข้อการประเมินอย่างกว้างๆนะคะอาจารย์มาที่ให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงว่าแบบประเมินอันนี้เนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องไวยากรณ์เท่าไหร่นะคะซึ่งเราอาจจะไปเติมได้นะคะแต่ฉันก็มองว่าถ้า coherence เนี่ยได้คะแนนสูงก็แปลว่าอย่างน้อยเขาก็ต่อเนื้อหาได้สอดคล้องแล้วนะคะแม้ว่าภาษาการใช้ไวยากรณ์อาจจะไม่สมบูรณ์นักนะคะซึ่งตรงนั้นอาจารย์ก็อาจจะไปเติมอีกสักหัวข้อหนึ่งได้ค่ะค่ะแล้วก็เราจะเริ่มที่เชียงใหม่ก่อนนะคะขอฟีดแบคจากเชียงใหม่แล้วก็หัวหินนะคะคราวนี้นะคะค่ะแล้วก็ถึงจะมากรุงเทพค่ะ

0: So there's a lot of, he's talking about the things that accompany speaking. So when you're watching me talk, people make fun of me because I gesture a lot. You know, I use my hands, I wave them around. But that's a tool that speakers can use. You'll see, again, if I think about political speakers, I think about powerful American politicians and how the ones that are very effective might have some gesture that really indicates that now, believe me. Or as our friend is commenting, even the way you use your face, expressions you might make. So these are things that are part of being persuaded, certainly, is how people react. I'll let you make a comment on that.
1: ค่ะสำหรับเราจะดูเรื่องการพูดต่อไปนะคะทีนี้ในเรื่องการพูดเนี่ยอาจารย์มาร์ตี้คำถามแรกก็ถามว่ามีความแตกต่างยังไงนะคะการพูดชักชวนกับการเขียนนะคะซึ่งท่านอาจารย์ทางกรุงเทพก็บอกว่าการพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยปัจจุบันทันด่วนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเรื่องความถูกต้องนะคะของแกรมม่าของไวยากรณ์เนี่ยก็จะลดน้อยลงนะคะแล้วก็ซึ่งอาจารย์ตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าเห็นด้วยนะคะเพราะว่าภาษาพูดเนี่ยมักจะ เป็นภาษาซึ่งมีความ permanent นะคะเป็นคงที่เนี่ยน้อยกว่านะคะเพราะว่าฟังแล้วก็ผ่านหูไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความถูกต้องความอะไรก็อาจจะลดน้อยลงแล้วก็อาจารย์ก็คำถามที่สองว่าแล้วเราจะทราบได้ไงว่าผู้พูดเนี่ยเขาพยายามที่จะให้เราคล้อยตามให้เราเชื่อตามที่เขาพูดนะคะทางท่านอาจารย์นะคะจากเชียงใหม่นะคะท่านอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะด้วยการใช้ท่าทางนะคะใช้สีหน้านะคะประกอบนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์มาร์ตี้ก็บอกว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ใช้ประกอบคำพูดค่ะAnother point I'd like to add in order to for a speaker to convince the audience is to use the repetition of words.
0: Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Yeah, and again, the repetition of picking the powerful word. If you remember the writing from last time where the author said, we were lucky, and she kept saying, we were lucky, even though she was writing. So I think in both written and oral speech, repetition is very very important. Thank you for that addition. I'm just trying to move to the next slide here. A very important word and a clue that people are trying to persuade you is the word because. Because gives you the sense of cause and effect. Here's my feeling about this thing because. It's how you connect to the rationale and the reasons for believing that. And you'll see persuasive speakers use that word quite effectively. They don't just say, believe me, I'm right. So, I'm right because. Here are the facts. Here's an example. Many of the things that we saw in writing do apply to speaking, but it takes a different form. And we're going to see that in just a moment. So first of all, while I'm chatting, I would like you please back there in the booth to load the first video on Thai food. This was taken from YouTube, and while we're getting that loaded, we're going to watch this video clip twice. The first time, you're just going to watch it. You can jot down some notes. You'll chat with a partner. The second time you watch it, we'll use the rubric, but we'll talk about that in between times. So you're going to get to see this first one two times. I think it's about 3 or 4 minutes long. Okay, so again, it's from YouTube, and as soon as we have it loaded, you can go ahead and play it for people. Thank you. Okay.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: in your packet. It actually has two pages to it. And the items are on the whiteboard here. We're going to watch this speech again with you assigning points. Now, you'll notice something interesting about this rubric. It's a very different style, or somewhat different style than the first one, in that there's a gives kind of the other side of the spectrum. But this rubric leaves good and fair in the middle kind of open-ended. So it's perhaps a harder rubric to use because it's less specific, or maybe it's easier to use because you only have 3 points, 3 being really great, 0 being very poor, and then you can kind of estimate in between. So please find this rubric, and if we can replay the little video clip one more time, I'm going to ask you to try to assign points to this young man based upon this rubric, please.
1: ค่ะท่านอาจารย์ค่ะสำหรับเกณฑ์การประเมินงานพูดนะคะก็อยู่ที่มีอยู่ในแฮนด์เอาท์แล้วนะคะกำลังจะขึ้น documentation เนี่ยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเกณฑ์อันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่าเขาโชว์แต่ช่องที่เป็น excellent กับ poor นะคะกับ unacceptable นะคะคือคะแนนสูงสุดครั้งนี้คือ3นะคะถ้าต่ำสุดก็0เลยซึ่งเขาจะอธิบายว่าทำไมถึงจะได้3คำอธิบายของในช่อง excellent เนี่ยจะเยอะมากนะคะแต่ว่าอาจารย์บอกว่าในมุมหนึ่งนะคะก็จะอาจจะยากนะคะเพราะว่าตรงกลางตรงกู้ตรงแฟร์เนี่ยไม่มีคำอธิบายเลยแต่ในอีกแง่หนึ่งถ้าอาจารย์จะมองภาพรวมนะคะว่าถ้า excellent เนี่ยนะคะจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะคะการพูดของเขาเนี่ยนะคะถึงจะได้คะแนนดีที่สุดก็ในส่วนของถ้าเผื่อว่ากู้กาแฟอาจารย์ก็ลองประเมินดูว่าถ้าน้อยกว่าไอ้คำอธิบายที่ excellent เนี่ยนะคะประมาณไหนถึงควรจะได้คะแนน2ประมาณไหนคือควรจะได้คะแนนแค่1อย่างนั้นก็อาจจะง่ายขึ้นแทนที่จะต้องไปนั่งอ่านคำอธิบายนะคะรูบริกทั้งหมดในทุกๆระดับของคะแนนนะคะก็เป็นอีกแนวนึงแล้วอาจารย์ลองดูเกณฑ์แล้วก็ลองฟังอีกทีนึงค่ะเดี๋ยวขอวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ประเมินตามเกณฑ์นี้ค่ะอาจารย์ค่ะขอเปิดวิดีโอเลยนะคะค่ะแล้วก็ขึ้นภาพรูบริกด้วยค่ะ

0: and we just had a little problem with the video. Since it's kind of a memorable video, why don't you go ahead and score it based upon your memory of what you've seen. So work with a partner and see if you can come up with a score, and we'll start in Bangkok and then go up and see what Chiang Mai has to say. So just take a couple of minutes to give this guy a score. Thank you.
1: ค่ะอาจารย์คะเราได้ดูวิดีโอไปหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์นะคะอาจารย์ก็ลองประเมินนะคะโดยสายเกณฑ์นี้แล้วก็นึกไปถึงวิดีโอที่อาจารย์ได้ดูเมื่อกี้นี้นะคะค่ะ

0: ่วน Visual Ads นะคะก็ให้คะแนนเยอะเลย3นะคะเพราะว่าจากสิ่งที่เขานำมาด้วยมาคลุมมาแต่งตัวให้ดูเนี่ยนะคะก็เป็นการดึงดูดความสนใจค่ะก็ในส่วนของก็อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าให้ไปดูใน YouTube นะคะแล้วก็นำมาลองให้นักเรียนของเราใช้นะคะในส่วนของต่อไปนะคะอาจารย์มาร์ตี้จะพูดถึงบล็อกแอนด์Facebook, right?
1: Yeah, at the end. Okay. So now I just want to remind you, this is your assignment for session 5. So again, you've got these assignments that have a long due date, and hopefully that gives you plenty of time to capture some student work. So this is to record either on a videotape or on your mobile phone, whatever resource you have. If you don't have a resource to capture a video, don't worry about it. Because again, Ajahn Chay will only be able to work with maybe 3. So, but we would love to have many examples. So please, a good persuasive opinion speech from one of your students, no longer than about 4 or 5 minutes long, please email Chay at the address to let her know that you're bringing a sample and what form it's going to be in. So if it's going to be a video clip, tell her that, or if it's some kind of other recording, please let her know so that we can inform our TOT colleagues of what they need to have prepared.
2: Any topic?
1: Any topic, just persuasive speech on anything you choose.
0: การบ้านสำหรับเซสชันที่5นะคะคือคราวนี้นะคะเราจะมานำเสนอกันในเซสชันที่5นะคะก็คือให้อาจารย์บันทึกนะคะจะเป็นวิดีโอเทปหรือว่าเฉพาะเสียงก็ได้นะคะนักเรียนของอาจารย์นะคะให้พูดในหัวข้ออะไรก็ได้แต่ว่าไม่ไปในทำนอง persuasion นะคะเป็น persuasive speech การชักชวนผู้ให้เห็นด้วยให้คล้อยตามนะคะจะหัวข้ออะไรก็ได้สัก 4-5 นาทีแล้วก็ให้อีเมลบอกอาจารย์เชนิดนึงนะคะว่ามีงานของนักเรียนจริงๆถ้าส่งมาได้ก็น่าจะดีนะคะก็ attach ส่งมาน่าจะได้นะคะค่ะ
1: Okay and then because we want to have a chance to show you our blog I'm not going to wind up this is just quickly the things that we diddid today, and we are just finishing up now. Our next session is 2 weeks from today, same time, same place, and we'll be looking at blogs that feature both written and spoken language. I'll bring some examples. We'll also be trying to create a rubric together. And now I'm going to say thank you and turn it over to my colleague Ajahn, who's going to talk about how we're going to use the DLF blog and Facebook. So for now, I just say kakum ka.But stay tuned because we have one more page for you to look at.
3: ค่ะ Thank you. ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องบล็อกขอเสริมที่อาจารย์นราพรพูดนิดหนึ่งนะคะที่ว่าเราจะเชิญชวนให้นักเรียนเราพูด persuasive ถ้าเป็นไปได้ถ้าอาจารย์เปิด YouTube แล้วก็ดูพร้อมๆกับเด็กให้เด็กวิเคราะห์โดยใช้ตัวรูบริกที่อาจารย์สร้างขึ้นหรือเอาของอาจารย์มาร์ตี้เพื่อเขาจะได้เห็นข้อจุดอ่อนจุดแข็งของการนั้นแล้วเขาจะนำไปปรับเสริมในสิ่งที่เขาทำนะคะเพราะปกติเดี๋ยวนี้เรื่องของ assessment เนี่ยแล้วก็คาดหวังว่าผู้ที่จะถูก assess คือนักเรียนควรจะรู้ว่าตัวเองเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะก็ขอฝากตรงนี้เพิ่มเติมส่วนเรื่องบล็อกที่เราจะต้องที่อาจารย์มาร์ตี้พูดถึงคือเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ผู้ชมนะคะที่เราทำไปในแต่ละ session เพราะฉะนั้นช่วยเข้าตาม address ที่มีอยู่ในที่อยู่บนจอนะคะคือ http เนี่ยนะคะ /dlfenglishtraining.blogspot.com นะคะจะมีช่องบ็อกซ์ที่เขียนว่าแสดงความคิดเห็นอาจารย์ก็เขียนแสดงความคิดเห็นไปได้เลยนะคะแล้วถ้าอาจารย์กดที่ตรงนั้นจะมีกดว่าให้อาจารย์ identify ตัวเองก็จะมีบอกว่าไม่ระบุก็ได้ในสุดท้ายหรืออาจารย์จะระบุว่าถ้าอาจารย์มี Gmail account ก็กดที่ Gmail คือตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ห่างเรากำลังขึ้นหน้าจอให้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนั้นถ้าอาจารย์เข้าที่ dlfenglishtraining.blogspot.com จะหน้าตาอย่างนี้เลื่อนลงนิดนึงนะคะอาจารย์จะได้ช่วยเลื่อนลงนิดนึงจะได้เห็นบ็อกซ์ข้างล่างอีกนิดมีอีกนิดนึงนะคะมันจะมีโอเคหาตรงนั้นค่ะก็เราจะต้องกดส่วนที่เป็นเขียนว่ากดที่ช่อง

0: ที่สองนะคะที่ตรงนั้นละฮะที่เป็นความคิดเห็นฮะถ้ากดลงไปฮะช่วยกดลงไปเลยนะฮะพออาจารย์กดตรงนั้นแล้วอาจารย์จะเจอฮะแล้วก็จะออกมาความคิดเห็นแล้วก็พิมพ์ความคิดเห็นตรงนั้นไปในบ็อกซ์ตรงนั้นนะคะเสร็จแล้วเมื่อเรียบร้อยแล้วมันจะมีช่องเขียนว่าเผยแพร่กับแสดงตัวอย่างใช่ไหมคะอาจารย์อ่านที่แสดงตัวอย่างนิดนึงก่อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวดูที่เลือกเว็บไซต์ค่ะช่วยสครูดาวน์ไอตัวแอโร่นั่นลงหน่อยค่ะนะคะไอตรงนั้นนะคะที่เป็นลูกศรนะคะที่เป็นลูกศรตรงนั้นนะคะ
1: เล
0: ือ
1: กโปรไฟล์
0: เลือกโปรไฟล์นะคะที่เขียนว่าเลือกโปรไฟล์เห็นไหมคะค่ะจะเห็นนะคะบัญชีผู้ใช้ถ้าเราจะเลือกของ Google ก็ได้หรือจะเป็น Wi-Fi จะเป็น Opinion ชื่อ URL หรือไม่ระบุชื่อก็แล้วแต่อาจารย์นะคะก็ตามสะดวกว่างั้นนะคะพอเลือกเสร็จแล้วตรงที่ช่องเห็นเผยแพร่กับแสดงตัวอย่างใช่ไหมคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วอยากจะอ่านเพื่อความแน่ใจอีกทีนึงก็ไปกดที่แสดงตัวอย่างนะคะถ้าแล้วก็จะมีช่องเขียนว่าแก้ไขแล้วก็อยากจะแก้ไขอะไรแล้วก็แก้ไขตรงนั้นได้ไม่เรียบร้อยก็กดเผยแพร่ก็จะออกมานะคะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นค่ะส่วนอาจารย์มาตี้บอกช่วงนี้อยากให้ใช้บล็อกก่อนนะคะช่วงท้ายๆที่จะมีการให้อาจารย์ช่วยเผยแพร่งานของอาจารย์เราอาจจะไปใช้ Facebook นะคะงานของนักเรียนค่ะเอาว่าในช่วงท้ายๆเราจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งแต่ระหว่างนี้ขอติดต่อทางบล็อกกันก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้ก็จบการอบรมนะคะในตอนที่2ในชุด Unlocking Learner's Voices เพียงเท่านี้นะคะพบกันต่อไปขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะ

ซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะโอมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ R เท่ากับ R0 คูณด้วย A ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ R0 เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ A นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการณ์ที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวเคลียร์นะคะ
โดยไม่มีผลต่อเลขมวลและ

เลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับจำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลายขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะ
แล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลายขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลายใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: แต่ตัว
1: ก็ดูแล้วดูแบบเหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
0: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อ่ะ
1: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงน
0: ี
2: ้ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่มั้ยฮะว่าจะต้องมาทําอะไรที่อินโดนีเซีย
0: ใช่
1: น
0: ั
1: ่นสิให้หนูทําอะไรเนี่ย
0: อยากรู้มานานแล
2: ้วภารกิจน่ะมีได้ทําแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทําภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นนี่ถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
1: ไม่เคย
0: เป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
2: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
1: โอ้ยดีจังเลย
2: งั้นฟังให้ดีนะครับ
0: ค่ะ
2: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
0: โหวันเดียวเองเหรอ
2: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: อยู่ตั้ง35วันได้มั้ยอ
2: ่ะแต่มีคนทําได้นะครับ
0: เวอร์จริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: It's not enough for one day.
1: Excuse me. Can you help us?
2: Okay.
3: We have only one day to see around
2: Indonesia.
3: And how can we see around?
2: Ah. I think you must go to Taman Mini.
3: Huh? Taman Mini. Can you show me
4: where?
2: Yes. Taman Mini, miniature Indonesia.
5: Miniature Indonesia. You can see all of Indonesia in Taman Mini.
2: Only one day.
6: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครองไว้ในที่เดียวกันครับ
3: ทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียไงครบภายใน1วันตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี่
7: ใช่ค่ะ
8: Can you show me something we can eat?
9: You can go over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah, or beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents.One of our national motto, we call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural, tradition, and religion. Well, let me introduce. Is Taufik.
3: Taufik.
0: เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารคุณ Taufik นักศึกษาไทยที่มาศึกษาในประเทศอินโดนีเซียจะมาทำหน้าที่ล่ามให้กับทั้งคู่ครับ

0: Indonesia keseluruhan memiliki 17.508 pulau.
1: Oh, ini kau bawa. ประเทศ Indonesia จะ มี เกาะ อยู่ ถึง 17,500 เกาะ แล้ว ก็ จะ มี ประชากร อยู่ 240 กว่า ล้าน คน ถ้า เกิด ว่า เรา ไป ดู ตาม เกาะ ต่าง ๆ ของ อินโดนีเซีย เนี่ย เรา จะ มี เขา จะ มี วัฒนธรรม แล้ว ก็ ภาษา ที่ แตก ต่าง กัน แบ่ง ออก เป็น 665 วัฒนธรรม แล้ว ก็ ภาษา ที่ แตก ต่าง กัน
0: jadi sekarang kurang lebih berjumlah 33 provinsi
1: maka ว่า เดิม ที่ อินโดนีเซีย จะ มี เขต ปกครอง เป็น 26 เขต แต่ ว่า เนื่องจาก ว่า ติมอร์ตะวันออก หรือ
2: ที่มีปัญหา
1: แล้วก็ได้รับเอกราชเป็น ติมอร์เลสเต้ ตอนนี้
2: oh,
1: มันก็เลยลดเหลือ 25 แล้วก็มีการจัดเขตใหม่ ประมาณ 7 เขตก็อยู่ประมาณ 32-33 เขตในอดีตแต่ก่อนเนี่ย แต่ละเกาะเขาจะมีการปกครองแบบกษัตริย์ ก็คือทุกเกาะจะมีกษัตริย์อยู่ จะเปลี่ยนเป็นเมืองแบบกษัตริย์เยอะมาก แต่ว่าตอนหลังเขาเปลี่ยนเหมือนกับเป็นผู้ว่าการอะจากระบบกษัตริย์เป็นผู้ว่าการ ก็ถ้าเป็นเกาะชวาเนี่ยจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์พราหมณ์โบราณ ถ้าเป็นเกาะสุมาตราเมื่อก่อนจะเป็นเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์มลายูเก่า
0: Kalau kita ke Sumatera umpamanya mulai dari daerah Nanggur Aceh Darussalam mereka biasanya mengenakan kain sarung
1: สารงนะครับว่าที่ประเทศอินโดนีเซียมันจะมีการแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละที่แล้วก็เขาจะแต่งตัวเหมือนกับเป็นชุดท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่จะอยู่ในชุดแต่งงานสำหรับผู้แต่งงานบ่าวสาวแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าแต่ละที่ของผู้หญิงจะแต่งตัวเขาจะแต่งส่วนใหญ่เป็นสารงถ้าเป็นชุดแต่งงานของคนสุมาตราเขาจะเป็นชุดที่ถักด้วยทองคำแล้วก็เงินอะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าเป็นของเกาะชวาเขาจะเน้นไปทางบาติก

แล้วก็ได้เวลาเที่ยวเมืองจำลองกันแล้วครับที่นี่มีบ้านจำลองจาก33เขตการปกครองมาปลูกสร้างไว้ให้ดูแต่อย่าคิดว่าเป็นเมืองจำลองเล็กๆนะครับเพราะบ้านที่สร้างมีขนาดเท่าของจริงแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไปครับ

0: ต่เสียดายที่เรามีเวลาจำกัดก็เลยไม่สามารถพาไปชมบ้านได้ทั้งหมดแต่เราได้เลือกบ้านที่เป็นไฮไลท์ที่สุดมา3รูปแบบจาก3เกาะมาเริ่มต้นกันที่บ้านของชาวสุมาตรากันครับ
1: ค่ะหลังคาบ้านอ่ะหลังคาบ้านมันทำจากอะไร
2: มันก็เหมือน
1: มันดูเหมือนจะผุอะค่ะแต่มันไม่เปียกใช่ไหม
2: เพราะว่าหลังคาเป็นมาจากต้นไม้ชนิดนึงชื่อว่าอียุก
1: แล้วไอ้แบบไอ้แหลมๆเนี่ยมันมีความหมายไหมอย่างเช่นว่าจำนวนหรือว่าลักษณะของมันนะคะว่ามันมีความหมายหรือว่าแสดงสถานะทางเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมของครอบครัวนั้น
2: ปะทีนี้ก็เรายังตัดยังนี้ก็อาจจะติ้งยังกับ
3: Jadi khususnya diAtapnya yang tadi terbuat dari rumbia atau ijuk.
2: Ini yang lem-lem, kalau dia konjong. Ini yang kita tahu, itu menunggap di rumah di rumah. Kalau ada 7 an, sedangkan rumah ada 7 an. Kalau ada 2 an, itu rumah.

0: ่จะไม่
1: มีทางขึ้นคาน
0: ใช่ว่าบ้านนี้ไม่มีทาง
1: หญิงไทยจ๋ากรุณาพิจารณาตัวเองด้วยนะคะอินโดนีเซียไม่มีผู้หญิงขึ้นคานนะคะ
2: เพราะมันไม่มีคานกันสาวโดก็
0: เป็นบ้านนี้ไม่มี
3: บอกว่าธงไอ้ที่3สีมีความหมายด้วยค่ะสีเหลืองนี่หมายถึงyellow
4: represents well educated people
3: education
4: black color represents spiritual leaders red represents cultural elders

0: กลุ่มดานีกับอัสมาเป็นชนกลุ่มใหญ่แล้วก็ที่แต่งงาน6คนก็คือดานีเขาบอกว่าเฉพาะหัวหน้าเผ่าที่แต่งได้หลายคน6ถึง10แต่คนทั่วไปไม่ได้
1: คนเดียวมีอำนาจนะอยากทำอะไรก็ได้
2: ก็ masyarakat suku Dani mereka setiap harinya pakaian merekaDi atasnya terbuka, dadanya terbuka. Nah, untuk melindungi apa namanya?
0: Oh, ผู้ชายของบาบัวเขาจะไม่การแต่งกายเขาจะไม่ใส่เสื้อช่วงล่างของผู้ชายอ่ะเขาจะใช้เหมือนกับกวยกระบอกไม้ไผ่สวมตามขนาดก็คือเราสามารถรู้ได้เลยไอ้นี่เล็กนะไอ้นี่ใหญ่

0: เดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปดูในบ้านของคนปาปัวมันจะเป็น2ชั้นเขาจะนอนชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างเขาจะก่อไฟเอาไว้ไล่ไอ้พวกยุงอะไรเงี้ย
1: เนี่ยเหรอ
0: พี่นี่2ชั้น
2: นี่กันดังบี
3: น
2: ี่ใส
3: ่นี่อ่ะเขาขึ้นตรงนี้เหรออ๋อข้างบนมันก็จะเป็นแบบพื้นเรียบๆ
1: แล้วทำไงขึ้นอ่ะ
3: เขาจะ go upstairs
0: บะคาร์ลมาเลกามอนะกี่มานะนี
4: ่ ada tangga yang bisa di bawah folding ladder อ๋อ
0: ปกติเขาจะแบกไอ้เนี่ยบันไดไว้เขาจะไปไหนก็จะมีบันไดไว้แล้วก็จะใช้บันไดเนี่ย
3: แบกบันไดติดตัวใ
4: ช่ yang bisa di bawah
0: อ๋อ
3: มีลิฟต์ส่วนตัว
0: ลิฟต์ส่วนตัว
1: เมีย6คนน่ะจะไว้ไหนหมดอ่ะเนี่ย
0: นั่นดิปะคาร์ลยังketua ini ketua suku kan yang kawin 6 orang itu kan rumahnya kecil
4: dekat mereka
0: oh jadi rumah ya satu rumah satu orang gitu oh ถ้าว่าถ้ามีเมียหลายคนก็จะสร้างบ้านแยกไปเลยเมียละคนหลัง
3: โ
0: ตมีบ้านตัวเองด้วย
3: วันละหลังค่ะ
1: เล่นรอบกองไฟ
0: ตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนกับมีงานอะไรเขาจะมาเต้นจะมาย่างหมูแล้วก็เต้นอะไรกันอย่างเงี้ย
5: since more dynamic not like Javanese dance it's really elegant soft Papua dance it's really dynamic
0: เขาบอกว่าเหตุผลที่เขาว่าลำไปด้วยถืออาวุธไปด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นสมัยก่อนสมัยเก่าๆของเขาอ่ะปู่ย่าตายายเขาจะเป็นพวกกินมนุษย์ด้วยกัน
1: เขา
0: ต้องถืออาวุธเอาไว้ป้องกันตัวตลอดเวลา

0: กับเป็นการโชว์ลักษณะการทำงานศพของคนพราหมณ์ที่บาหลีก็คือเวลาคนตายเขาจะแบกเนี้ย
1: cremated the dead body
2: but that ceremonial happen used only for the wealthy people when they haven't got much money for the funeral meanwhile they just buried the dead body when they got money enoughthey just pick out the dead body
3: pick out
2: then they burn it
3: มีตังก็ถึงจะเก็บขึ้นมาทำ
0: ใช่แล้วก็เผาอะไรเพราะว่าลักษณะบ้านของบาหลีมันจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆภูเขาเขาจะเอาแบบเป็นภูเขาก็คือจะลงมาเป็นภูเขาแล้วก็เขาจะบอกเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นชั้นเป็น3ชั้นเป็นเหมือนกับเป็นการบ่งบอกลักษณะชีวิตของคนตั้งแต่เกิดแล้วก็เติบโตแล้วก็เพื่อมุ่งไปสู่สวรรค์

0: ดีค่ะวันนี
1: ้ก็ทำให้แบบรู้จากอินโดนีเซียมากขึ้น
0: ก็เข้าใจว่าคำว่า unity of diversity มาความไงความต่างที่มันมาจากหลายเชื้อชาติหลายผิวพรรณหลายภาษามารวมกันเป็นปึกแผ่นเดียวกันซึ่งแปลว่ามันเป็นที่น่าแบบที่น่ายกย่องเขาเลยว่าเขาสามารถทำได้ขนาดนี้แต่เป็นเพราะอะไร
2: ก็ถึงเวลาที่ต้องบอกภารกิจจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่มินิมิชชั่นแล้วภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B B1 นะครับคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
0: ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย
1: ภารกิจที่2
2: B2 นะครับคุณจะได้สัมผัสสถานที่ที่ทำให้คนทั่วโลกรู้จักอินโดนีเซียนั่นคือบูโรพุทโธ
0: บูโรพุทโธ

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: B บาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติสามนายคิดเหมือนดิฉันคิดหรือเปล่าบีหนึ่ง
2: ว่าบีว่าไงบีสองมันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซีย
4: เป็นยูวิก
5: ิสลามัตเซีย
3: สลามัต
5: เซีย
3: เซียเดี๋ยวจะ dalam bahasa Indonesia kita sebutkan dalam bahasa Indonesia sai pan
5: But you must
3: along. Oh,
5: lah.
3: Pan.
5: Satu.
3: Satu.
5: Dua. Tiga.
3: Tiga.
5: Empat.
3: Asik.

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรและ

ธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาณนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายเลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
4: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: อย่าลืมสัญญานะครับแม
4: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
3: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและกันไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
3: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
4: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
3: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
4: มีสิในหลวงรัชกาลที่10เอาท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
3: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
4: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
5: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
4: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
6: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
6: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: น้องหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ SDD นะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจาก

ากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากใสไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปาซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักนึงก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปาซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะครับที่เป็น Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วนึงก็จะเป็น V0 ฝั่งนึงก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามีอยู่4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด V0 ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็
็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้นมี1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง 20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดง

ให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับที่จึงปรับตัวความตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่านึงปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่านึงเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่านึงมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือแคปซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่านึงแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ยมันขึ้นไปถึงค่านึงซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่านึงแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็น0ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่านึงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่2 สระหันษาในห้างสรรพสินค้าวันหยุดที่อากาศแจ่มใส

0: แดงกับคุณแม่มักทำกิจกรรมร่วมกันเสมอๆซึ่งกิจกรรมในวันนี้คือการไปซื้ออาหารและผลไม
1: ้บัวแดงแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะแม่พร้อมแล้วนะ
2: หนูพร้อมแล้วค่ะแม
1: ่งั้นไปกันเถอะเดี๋ยวเราต้องไปรับหมี่คิดอีกนะเมื่อวานนี้คุณครูจานจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างลูก
2: สระลดรูปเปลี่ยนรูปค่ะแม่แต่ว่าคุณครูยังอธิบายไม่จบนะคะ
1: งั้นเรามาเล่นอะไรสนุกๆ กันดีกว่าเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าดีไหม
3: หนูเล่นค่ะน่าสนุกดีเนาะบัวแดง
1: ถึงแล้วจ้างั้นเราเริ่มเล่นเกมกันเลยนะ
2: แม่คะแม่คะที่จอดรถชั้นหนึ่งมีป้ายบอกว่าที่จอดรถเต็มค่ะเอ๊คำว่าเต็มสระอะไรหรอคะแม
1: ่สระเอะไงลูกเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้เพราะฉะนั้นคำนี้จึงอ่านว่าตอเอะมอเต็มหนูสองคนช่วยกันยกตัวอย่างคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปสิจ๊ะ
3: หนูตอบก่อนนะคะคำอื่นๆที่ใช้สระเอะเปลี่ยนรูปก็เช่นเป็นเข้มเข็มแล้วก็เล็บค่ะ
1: อ่ะได้ที่จอดรถแล้วเราไปเล่นเกมต่อในห้างดีกว่า
2: เดี๋ยวค่ะแม่อย่าลืมล็อกประตูรถนะคะ
3: เอ๊ะคำว่าล็อกนี่สระอะไรนะคะแม
2: ่ฉันขอตอบแทนแม่เองนะสระออจ้ะเมื่อมีตัวสะกดสระออจะเปลี่ยนรูปเป็นออ่างและไม้ไต่คูดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าลออกกอล็อกคำอื่นๆที่ใช้สระออเปลี่ยนรูปเช่นไฟช็อตหมวกกันน็อกจ้ะ
1: ส่วนคำว่ารถสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะหายไปทั้งหมดดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารอโอถอรถเหมือนคำว่าขนนกแล้วก็ชมไงจ๊ะ
2: แม่คะพรุ่งนี้รวย
1: จริงด้วยพรุ่งนี้รวยเราซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันสักหน่อยดีกว่า
3: บัวแดงเธอจำได้ไหมคำว่ารวยคุณครูจานจ้าสอนแล้วนะสระอัวเมื่อมีตัวสะกดไม้หันอากาศจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ารออัวยอรวย
2: จำได้สิส่วนคำอื่นๆที่เป็นสระอัวลดรูปเช่นกวนบวกสวม
1: คุยอะไรกันอยู่จ้าเด็กๆเข้าไปซื้อของกันเถอะ
2: สงสัยพรุ่งนี้แม่จะรวยแม่คะหนูอยากกินปลาทอด
1: อยู่นั่นไงงั้นไปซื้อปลาทางโน้นดีกว่าจ้ะ
3: อาหารแช่แข็งเรียนแล้วนะคะสระแอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คู้ดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าขอแอะงอแข็ง
2: คำที่ใช้สระแอะเปลี่ยนรูปมีไม่ค่อยเยอะนะนึกออกแค่คำว่าแคระแกรน
1: เก่งทั้งคู่เลยทั้งบัวแดงและหมี่ขิดวันนี้แม่จะทำอาหารอร่อยๆเป็นรางวัลนะจ๊ะได้ปลาแล้วเราเดินไปแผนกเบเกอรี่ดูขนมปังอร่อยๆกันเถอะทั้งสองคนจะกินขนมอะไรกันจ๊ะ
3: หนูอยากกินขนมปังเนยสดค่ะแม
1: ่เนยสระอะไรนะถ้าตอบได้มีรางวัลนะ
3: เนยสระเมื่อมีตัวสะกดเป็นยอยักษ์ตัวอออ่างจะหายไปดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่านอยอเนยคำอื่นๆก็เช่นเฉยเคยแล้วก็เลยค่ะ
1: แหมมีขีดไม่เหลือให้บัวแดงตอบเลยนะลูก
2: คำต่อไปหนูจะไม่เหลือให้หมี่ขีดตอบเหมือนกันค่ะแม่
1: จ้าแม่ว่าไปซื้อผักกันต่อดีกว่า
2: แม่คะแม่คะคณะราคาพิเศษซื้อ1มัดแถมฟรีอีก1มัดค่ะ
1: งั้นเย็นนี้เด็กๆกินผัดผักคณะแล้วกันนะ
3: คำว่ามัดนี่สระอะไรเหรอคะแม
2: ่ฉันขอตอบนะสระอะจ้าเมื่อเมียตัวสะกดสระอะจะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่ามออะดอมัดคำอื่นๆนึกไม่ออกเลยแฮะ
3: คำอื่นๆก็เช่นจับคันแล้วก็ขังไงล่ะบัวแดง
1: แม้สองคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยหิวข้าวกันหรือยังจ๊ะ

0: ิวสุดๆเลยค่ะแม
1: ่งั้นถ้าหิวแล้วเรากลับกันเลยนะ
2: ชั้น2นี่เดินรถทางเดียวนะคะแม่นั่นไงคะป้ายเดินรถทางเดียว
1: งั้นคำสุดท้ายในเกมสระหันษาในห้างสรรพสินค้าของเราก็คือคำว่าเดินสระอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกใครจะตอบได้กันนะบัวแดงหรือว่ามีขีด
2: หนูค่ะหนูค่ะหนูตอบก่อนนะคะสระเมื่อมีตัวสะกดที่ไม่ใช่ยอยักษ์ตัวออ่างจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอีกดังนั้นคำนี้จึงอ่านว่าดอนอเดินคำอื่นที่เหมือนกันก็เช่นเลิกเกินแล้วก็เจิมค่ะ
1: ถูกต้องจ้ะมาห้างสรรพสินค้าวันนี้สนุกจริงๆเลยนะเด็ก
0: ๆวันหลังหนูขอมาอีกนะคะแม่
3: สงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออน

อนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลานั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนขั้นต้นนั่นเองค่ะ

สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569กันนะครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับประเทศไทยมีฝนลดลงและคาดว่าจะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันพุธที่24นี้ครับอย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำกันด้วยนะครับพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องก็จบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเลยจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563

0: พิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
1: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
2: ฮะพี่เก่งมากเลยนะครับ
1: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อที่ได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
0: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่ล่ะคะ
1: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
0: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะ
2: ฮะฮะ
3: ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
4: พ่อ
3: เอ้ยมา
1: พ่อครับดูนี่สิครับ
3: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
1: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จะเอาเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

ากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ถนนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลด้วยพื้นที่จำนวนมากในจังหวัดนราธิวาสเป็นที่ลุ่มต่ำมีน้ำขังตลอดปีดินมีคุณภาพต่ำซึ่งพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300,000 ไร่เกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ทำกินแม้เมื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หมดแล้วยังยากที่จะใช้ประโยชน์ทางการเกษตรให้ได้ผลทั้งนี้เนื่องจากดินมีสารประกอบพายไร้ทำให้เกิดกรดกรรมฐานเมื่อดินแห้งทำให้ดินเปรี้ยวควรปรับปรุงดินให้ดีขึ้นดังนั้นเห็นสมควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาโดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการศึกษาและพัฒนาพื้นที่พลุร่วมกันแบบผสมผสานและนำผลสำเร็จของโครงการไปเป็นแบบอย่างในการที่จะพัฒนาพื้นที่ดินพลุในโอกาสต่อไปศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมและการประกอบอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้เพื่อเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานแบบบูรณาการนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ทำการศึกษาวิจัยทดลองงานพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สา

0: ารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิบูลทองก็ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยตามแนวพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาหลายโครงการด้วยกันโครงการแรกที่เราเริ่มศึกษาก็คือเป็นโครงการแกล้งดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้พระราชทานแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้กับเราพระองค์ท่านให้เราหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านทรงเรียกว่าโครงการแกล้งดิน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้ง
2: ได้ดำเนินการทดลองนะคะทดลองการใช้น้ำชะล้างความเป็นกรดในดินนะคะก็พบว่าการใช้น้ำชะล้างเนี่ยก็สามารถแก้ไขดินเปรี้ยวจัดได้นะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลานาน 4-5 ปีอะค่ะถึงจะเห็นผลส่วนการใช้ปูนเนี่ยสามารถที่จะทำและก็เห็นผลได้เลยในปีนั้นนะคะแล้วก็การใช้ควบคู่กันระหว่างน้ำกับปูนเนี่ยผลที่ได้ก็คือผลผลิตของข้าวเนี่ยจะดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากกับการใช้ปูนเพียงอย่างเดียวนะคะจากผลตรงนี้เราก็ไปแนะนำให้กับชาวบ้าน
0: จากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นอาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองของภาคใต้โดยเฉพาะข้าวหอมกระดังงาข้าวซีบูกันตังซึ่งมีรสชาติดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคพร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแปรรูปเป็นข้าวซ้อมมืออันเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ราษฎรรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นโดยเฉพาะการปลูกข้าวหอมกระดังงาสามารถให้ผลผลิตข้าวเปลือกเฉลี่ยถึง550กิโลกรัมต่อไร่เช่นเดียวกับการเพาะปลูกผักชนิดต่างๆและการปลูกไม้ผลซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดความรู้ในการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดและการปรับสภาพพื้นที่ให้เหมาะต่อการปลูกพืชแต่ละชนิดเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพได้ปริมาณมากนำรายได้ที่คุ้มค่ามาสู่ราษฎรอาทิพืชตระกูลแตงและถั่วให้ผลผลิตเฉลี่ย 1,500 กิโลกรัมต่อไร่พืชตระกูลพริกและมะเขือให้ผลผลิตเฉลี่ย450กิโลกรัมต่อไร่ขณะที่ปาล์มน้ำมันสามารถเก็บผลผลิตได้ในปีที่4ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้22ต้นและมะพร้าวน้ำหอมจะให้ผลผลิตหลังจากปีที่3ของการปลูกโดยพื้นที่1ไร่ปลูกได้25ต้นการปลูกสละแซมในสวนยางพาราคือหนึ่งในผลสำเร็จของการพัฒนารูปแบบเกษตรผสมผสานในภาคใต้จากการศึกษาพบว่าสละอินโดสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพร่มเงาของสวนยางพาราและไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตของต้นยางสามารถปลูกเป็นพืชเสริมเพิ่มรายได้ลดความเสี่ยงในภาวะที่ราคายางตกต่ำโดยเกษตรกรสามารถปลูกสละได้80ต้นต่อพื้นที่ปลูกยาง1ไร่สละจะเริ่มออกผลเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีให้ผลผลิตเฉลี่ย728กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีที่เห็นนี้คือขี้เลื่อยไม้ยางพาราอาจคิดว่าเป็นวัสดุเหลือใช้ไม่มีค่าหากแต่การศึกษาทดลองผสมเชื้อเห็ดกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราพบว่าสามารถให้ผลผลิตดอกเห็ดในปริมาณสูงอาทิโรงเรือนขนาดกว้าง3เมตรยาว4เมตรสูง 2.5 เมตรในการเพาะเห็ดสกุลนางรมจำนวน 4,500 ก้อนต่อปีสามารถให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 1,350 กิโลกรัมโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ส่งเสริมให้ราษฎรเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตรายได้ให้แก่ราษฎรการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ที่ได้มีการปรับสัดส่วนให้เหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศของภาคใต้แบ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ 10% แหล่งน้ำ 20% นาข้าว

30% และพืชไร่พืชสวนอีก 40% ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดทำแปลงสาธิตการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้ราษฎรได้ศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตสามารถพึ่งตนเองได้นอกจากนั้นในด้านงานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

0: ขณะที่งานปศุสัตว์นับเป็นภารกิจหลักอีกด้านหนึ่งที่ส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่และภูมิอากาศพร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ในการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุนการผลิตด้านงานประมงได้มุ่งเน้นการศึกษาวิธีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจซึ่งส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงเป็นอาชีพหลักรวมทั้งการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในพื้นที่นาข้าวนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังได้เพาะเลี้ยงปลาพื้นบ้านชนิดต่างๆเพื่อปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปเลี้ยงเพื่อการบริโภคในครัวเรือนนี่คือกระบวนการแปรรูปสกัดน้ำมันปาล์มภายในโรงงานสกัดและแปรรูปน้ำมันปาล์มขนาดเล็กภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งจัดตั้งตามแนวพระราชดำริเพื่อเป็นต้นแบบให้เกษตรกรได้ศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างครบวงจรและได้พัฒนาไปสู่การผลิตไบโอดีเซลโดยนำไปทดลองใช้กับเครื่องจักรกลการเกษตรและรถยนต์ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีผลิตภัณฑ์จากสารเหล่านี้คือสินค้าที่สร้างรายได้เสริมให้แก่กลุ่มแม่บ้านและสตรีซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้เปิดการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมให้ราษฎรนำเส้นใยพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเช่นกระจูดเตยปลาหนันและหญ้าแฝกมาจากสารเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆเพื่อสร้างอาชีพสู่ราษฎรจากต้นแบบและผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ราษฎรและขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำกินของตนเองและสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
1: การศึกษาทุกอย่างของศูนย์เนี่ยที่ผ่านมาเราทำเป็นแปลงสาธิตซึ่งมีอยู่ทั่วไปในศูนย์เนี่ยเพื่อจะใช้เป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านที่เขาเข้ามาศึกษาดูงานในตรงเนี้ยมาดูเป็นตัวอย่างในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนอกจากว่าเรามีเกษตรกรมาอบรมกับเราที่นี่แล้วแล้วก็เราทำเป็นคู่มือให้กับนักวิชาการเกษตรออกไปส่งเสริมชาวบ้านแล้วเนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่ของเราเองนำเอาองค์ความรู้ของศูนย์เนี่ยไปขยายผลไปแนะนำชาวบ้านถึงพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยออกพื้นที่ไปติดตามไปให้คำแนะนำสอบถามข้อมูลความต้องการของชาวบ้านเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะ
0: คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรคือผลสำเร็จของการนำองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินสามารถสร้างผลผลิตสร้างรายได้อย่างพอเพียงและยั่งยืนเช่นเดียวกับการขยายผลไปสู่ศูนย์สาขาอีก4แห่งคือโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศได้สร้างต้นแบบในการเพาะปลูกต้นยางพันธุ์ดีและวิธีการปลูกพืชแซมยางที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรโครงการพัฒนาหมู่บ้านปีแนมูดอได้สร้างรูปแบบการบริหารจัดการน้ำและพื้นที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนะคือตัวอย่างของการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดเพื่อการเกษตรแบบผสมผสานทั้งการปลูกข้าวพืชผักไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านโคกอิดโคกในบ้านยูโยบ้านโคกกระท่อมและบ้านโคกงูได้มีการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อทำการเกษตรที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ตามสภาพของวิถีชีวิตได้อย่างมั่นคงนอกจากนั้นศึกษาการพัฒนาพิกุลทองยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลสำเร็จของการพัฒนาในด้านต่างๆไปสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่นๆในภูมิภาคเพื่อพัฒนาพื้นที่ทำกินส่งเสริมอาชีพสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนแม้ว่าวันนี้เกษตรกรในตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหากแต่ในจันทร์ฉันแท้ยังคงจำภาพของความยากลำบากเมื่อครั้งอดีตในการเพาะปลูกข้าวบนพื้นดินเปรี้ยวจัดแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี
2: น้ำก็สีแดงทีนี้ถ้าเราไปหว่านข้าวข้าวก็จะเหี้ยนไม่ขึ้นคือมันก็ค่อยตายค่อยตาย
0: จนกระทั่งวันหนึ่งนายจันได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร

0: ในปี2517
1: เห็นรถมาก็คุยกับท่านในหลวงโดยที่ว่าท่านในหลวงถามผมว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้เท่าไรได้ผมก็ประมาณให้ท่านว่าพื้นที่ดินเปรี้ยวนี้ประมาณ 2,000 ไร
0: ่หลังจากนั้นไม่นานด้วยแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ
1: ์ทางศูนย์พิกุลทองนี่ไปขุดยกร่องให้หินปูนฝุ่นทางเกษตรเขาก็ให้พันไม้ก็ปลูกตั้งแต่ที่ผมได้เจอกับท่านในหลวงจนเท่าทุกวันนี้ผมทำทุกวันจนประสบความสำเร็จ
0: นายจันทร์คือต้นแบบของเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติจนสามารถเอาชนะปัญหาดินเปรี้ยวจัดได้อย่างยั่งยืนจวบจนถึงวันนี้ซึ่งสร้างรายได้ที่มั่นคงเฉลี่ยปีละกว่า 500,000 บาทเช่นเดียวกับนายสมโชคสำราญซึ่งได้พัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดรกร้างให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินด้วยองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
2: แปลงของผมนี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับมีการขุดยกร่องสวนเมื่อขุดยกร่องสวนเสร็จแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงดินปรับปรุงน้ำจนผมสามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงปลาได้เป็นแบบอย่างของเกษตรกรในละแวกนี้
0: นายสมโชคคือเกษตรกรตัวอย่างที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสามารถพึ่งตนเองได้บนพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดจากการเพาะปลูกพืชหมุนเวียนไม้ผลและการเลี้ยงปลาในร่องสวนที่สร้างรายได้รวมกันกว่า 170,000 บาทต่อปีนายประเวศประพันธ์วงศ์ได้ศึกษาวิธีการเพาะเห็ดมาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองและนำความรู้ไปสร้างอาชีพการเพาะเห็ดแบบครบวงจรด้วยความใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอนายประเวศสร้างรายได้จากการเพาะเห็ดประมาณ 200,000 บาทต่อปี
3: ก็ดีขึ้นทำให้คนมีความรู้ได้มาพัฒนาตัวเองบางสิ่งบางอย่างเขาแนะนำมาแล้วก็ต้องมาพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆก็ทำให้ชีวิตเราก็ดีขึ้น
0: ที่เห็นนี้คือป่าพลุโต๊ะแดงป่าพลุพื้นสุดท้ายของประเทศที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอาทิการแบ่งพื้นที่ป่าพลุออกเป็น3ส่วนหลักคือเขตพัฒนาเขตอนุรักษ์และเขตสงวนเพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรตระหนักถึงคุณค่าของป่าพลุและมีส่วนร่วมในการดูแลรักการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พลุเพื่อสร้างความชุ่มชื้นและป้องกันไฟป่าการเพาะชำผลิตกล้าไม้เพื่อนำไปปลูกเสริมพื้นที่ของป่าพลุนอกจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองรวมทั้งการศึกษาความหลากหลายของโครงสร้างประชากรจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุโต๊ะแดงอันนำมาสู่โครงการวิจัยจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุและแนวทางการศึกษาทดลองวิจัยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในพื้นที่พลุทางด้านการเกษตรและการแพทย์ซึ่งได้มีการดำเนินงานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสารและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
5: พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับปุยฝ้ายอีกเช่นเคยมาถึงตอนนี้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ก็ได้ช่วยกันขุดสระน้ำจนเสร็จเรียบร้อยท่ามกลางความดีใจกล้วยหอมยกมือขึ้นและบอกว่าดูเหมือนพวกเราจะลืมอะไรไปอย่างหนึ่งยังไม่มีน้ำฝนยังไม่ตกเลยเกษตรกรทำหน้าครุ่นคิดแล้วประชุมวางแผนกับเหล่าผักผลไม้ในที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางไปเจรจากับเมฆอีกครั้ง
1: คุณเมฆช่วยกันน้ำฝนด้วยเถอะหากฝนยังไม่ตกต่อไปพวกผักผลไม้คงต้องเหี่ยวเฉาล้มตายกันหมดจะให้พวกเราทำอะไรก็ยอม
0: คราวนี้เมฆพร้อมจะช่วยเหลือแต่มีข้อแม้ให้เกษตรกรและเหล่าผักผลไม้ช่วยกันแก้ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นเกษตรกรจึงพาเหล่าผักผลไม้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งบริเวณชายป่าซึ่งชาวบ้านที่นี่มักจะบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำไร่

0: แต่เมื่อมาถึงเกษตรกรและเหล่าผักผลไม้พบเพียงความแห้งแล้งแม้จะมีพื้นที่ทำการเกษตรแต่ก็ขาดน้ำแถมดินยังเสื่อมคุณภาพ
1: การที่ฝนทิ้งช่วงและเกิดความแห้งแล้งนั้นส่วนหนึ่งมาจากการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ธรรมชาติเสียสมดุลแล้วขอให้พวกคุณเปลี่ยนความคิดและน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติด้วยการเข้าใจธรรมชาติและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน
0: และหลักการทรงงานของพระองค์ประการหนึ่งคือทรงใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติดังแนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกด้วยการให้ราษฎรช่วยกันดูแลรักษาป่าแล้วปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูธรรมชาติเช่นเดียวกับพระราชดำริการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างได้แก่การปลูกไม้เศรษฐกิจไม้ผลและไม้ใช้สอยซึ่งนอกจากชาวบ้านจะได้ประโยชน์ข้างต้นแล้วยังเกิดประโยชน์อย่างที่4คือการรักษาความชุ่มชื้นให้แก่พื้นดินมาถึงตอนนี้ชาวบ้านต่างเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นและสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกับป่าเพื่อกูลกันระหว่างทางกลับบ้านเกษตรกรได้เล่าถึงแนวพระราชดำริอันเป็นหลักการทรงงานอีกข้อนึงให้เหล่าผักผลไม้ฟังนั่นคือการปลูกป่าในใจคน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสว่าควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจคนเสียก่อนและคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง
0: ทันใดนั้นฝนก็ได้ตกลงมาเมฆได้ทำตามสัญญาแล้วเกษตรกรและเหล่าผักผลไม้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขคุณผู้ชมคะวันนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องลาไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะ

พัฒน์หมู่บ้านจอมบึง MCRU DLTV สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ไรกัน

0: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันครับนักเรียนรู้ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกัน
1: ไปวัดหรอครับครู
2: ไม่ใช่เราจะไปสวนสัตว์กันเมื่อวานบอยไม่มาโรงเรียนเลยไม่รู้ละสิ
0: ใช่แล้วครับวันนี้เราจะไปสวนสัตว์กันเราจะไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรบ้าง

0: ดูนั่นสิเห็นผีเสื้อกับดอกไม้นั่นไหมว้าวสวยจังเลยมันกำลังทำอะไรกับดอกไม้กันน่ะ
1: นักเรียนช่วยกันตอบหน่อยได้ไหมครับว่าผีเสื้อกำลังทำอะไรกับดอกไม้

0: ผมว่ามันกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้นะ
1: ถูกต้องนะครับนักเรียนผีเสื้อกำลังกินน้ำหวานจากดอกไม้เป็นอาหารขณะเดียวกันเกสรดอกไม้ก็จะติดตามแข้งขาหรือลำตัวของผีเสื้อเมื่อผีเสื้อบินไปกินน้ำหวานหรือไปเกาะยังดอกอื่นก็จะช่วยทำให้เกิดการผสมเกสรขึ้นซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าความสัมพันธ์แบบได้ประโยชน์ร่วมกัน
0: เอ๊ะนี่ดูนั่นสิต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกำลังจะตายเลยแต่เหมือนมีต้นไม้อีกหนึ่งต้นที่มีใบไม้สีเขียวๆเกาะอยู่นะ
1: เป็นคำถามที่ดีมากครับนั่นคือกาฝากครับ
0: กาฝากคืออะไรครับคืออะไรคะ
1: กาฝากเป็นพืชชนิดหนึ่งซึ่งกาฝากจะดูดน้ำและอาหารจากต้นไม้ต้นไม้ถูกกาฝากแย่งน้ำและอาหารเป็นความสัมพันธ์แบบที่ฝ่ายหนึ่งได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์โดยผู้ได้รับประโยชน์คือผู้อาศัยและผู้เสียประโยชน์คือผู้ให้หรือผู้ถูกอาศัยความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะปรสิตณอุโมงค์น้ำเราเข้ามาสวนสัตว์กันแล้วนะครับนักเรียนจุดแรกที่ครูจะพานักเรียนไปก็คืออุโมงค์น้ำนะครับ
0: ว้าวปลาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเอ๊ะนั่นปลาอะไรหลบอยู่ตรงนั้นมันชอบอยู่กับดอกไม้ทะเลอุ้ยปลาตัวเล็กนั่นน่าสงสารจังเลยโดนปลาตัวใหญ่จับกินไปแล้วมันเป็นธรรมชาตินะปลาตัวใหญ่ต้องกินปลาตัวเล็กเป็นอาหารอยู่แล้วเดี๋ยวต่อไปครูจะพาเราไปดูอะไรกันนะไปดูสัตว์บกกัน

มันคงหิวมากแน่ๆน่ากลัวจังเลยถ้าเราเผลอเข้าไปในกรงของมันมันจะกินเราไหมนะ

0: หว่างเดินทางกลับเราไปเที่ยวสวนสัตว์กันวันนี้เราไปเจอสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรกันมาบ้างครับ
1: เจอผีเสื้อกับดอกไม้ค่ะเจอเสือหลายตัวเลยครับเจอปลาหลายชนิดเลยค่ะเจอ
0: นักเรียนมีคำถามอะไรอยากถามคุณครูไหมครับ
1: หนูเห็นก้อนหินข้างบ่อน้ำเหมือนมีอะไรสีเขียวก่ออยู่บนก้อนหินมันคืออะไรคะครู
0: นั่นเรียกว่าไลเคนซึ่งคือรากับสาหร่ายอยู่ด้วยกันโดยสาหร่ายจะได้รับความชื้นและแร่ธาตุจากราได้อาหารจากสาหร่ายที่สร้างขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สิ่งมีชีวิตทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันแต่สิ่งมีชีวิตทั้งสองจะต้องอยู่ร่วมกันตลอดเวลาซึ่งหากแยกกันจะทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่าภาวะพึ่งพากันมีนักเรียนคนไหนจะถามครูอีกไหมครับ
1: มันมีความสัมพันธ์แบบอื่นไหมคะครู
0: งั้นครูจะบอกความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตให้นักเรียนฟังนะครับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กัน7รูปแบบจากที่ครูอธิบายที่เพื่อนถามไปแล้วยังมีอีก3ความสัมพันธ์ได้แก่ภาวะล่าเหยื่อเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของการล่าเหยื่อโดยผู้ล่าเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ส่วนผู้ถูกล่าจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เช่นปลาใหญ่กินปลาเล็กภาวะแข่งขันเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือกันก็ได้ที่มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันโดยมักจะเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเช่นเสือแย่งอาหารกันความสัมพันธ์แบบอิงอาศัยหรือความสัมพันธ์แบบเกื้อกูลคือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้และไม่เสียประโยชน์เช่นปลาฉลามกับเหาฉลามความสัมพันธ์แบบเป็นกลางต่อกันเป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่เป็นอิสระต่อกันจึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้หรือเสียประโยชน์เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้าให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดโดยให้นักเรียนตอบคำถามจากภาพดังต่อไปนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตเป็นภาวะความสัมพันธ์แบบใดให้นักเรียนใช้เวลาตอบคำถามข้อละ1นาทีนักเรียนมีเวลา5นาทีในการตอบคำถามไปกันเลยแบบฝึกหัดภาพที่1นกเอี้ยงกับควาย

ครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันภาพที่2กบกับต้นหญ้าริมสระน้ำ

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่3นกกับหนอน

คำตอบที่ถูกต้องคือภาวะการล่าเหยื่อภาพที่4ผีเสื้อกับแมลงปอในทุ่งหญ้า

0: หมดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
1: ภาวะเป็นกลาง
0: ภาพที่5เห็บเหาไรหมัดบนร่างกายสัตว์

มดเวลาแล้วนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือภาวะปรสิตเป็นยังไงกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับนักเรียนทุกคนหลังจากวันนี้ให้ทุกคนลองกลับไปสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวเราทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนมีความสัมพันธ์กันแบบไหนบ้างแล้ววันพรุ่งนี้มาคุยกันในคาบวิทยากันนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รูดปรื้นรูดปรื้นรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทางการเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้

ั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ตอนที่6มหัศจรรย์ศาลเจ้าปู่ย่าค้นหาแม่กบวันนี้เป็นวันสำคัญที่เด็กทุกคนจะได้ไปศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กบตามที่ครูมอบหมาย
5: เพื่อนๆเรามาครบกันทุกคนหรือยังจ๊ะ
6: เดี๋ยวนับดูก่อนนะ1 2 3เอ๊ขาดไปคนนึงนี
7: ่อีกแล้วอยู่ดีแน่ๆเลย
8: เพื่อนๆรอฉันด้วยฉันมาแล้ว
5: มาครบกันแล้วใช่ไหมอยู่ดีเธอหอบอะไรมามากมายน่ะ
8: ก็ฉันไปซื้อเสบียงให้เพื่อนๆไงเผื่อใครหิววันนี้อากาศก็ร้อนมากๆด้วย
6: โอ้โหอยู่ดีนายนี่สุดยอดไปเลยนะกองทัพต้องเดินด้วยท้องจริง
7: ๆกองทัพของนายต้องเดินด้วยท้องจริงๆนะอยู่ดี
5: เอาล่ะเอาล่ะเพื่อนๆเมื่อพร้อมแล้วเรามาทบทวนการบ้านที่คุณครูสั่งเราวันนี้กันก่อนนะซึ่งเราทุกคนต้องช่วยกันจำคำศัพท์วันนี้เรามาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่าเพื่อต้องหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราแล้วมีใครจำแม่กบได้บ้างไหมอ่ะ
7: จำได้สิง่ายนิดเดียวมาตราตัวสะกดแม่กบคือคำที่มีบใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่ากบพบดาบชอบเรียบ
5: เก่งจังเลยสีเมืองแต่การบ้านของเราคือหาคำในมาตราตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราใครจำได้บ้างว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราเป็นยังไงอ่ะ
8: ฉันจำได้ว่าตัวสะกดแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำที่มีปอปาพอสำเภาพอพานและฟอฟันเป็นตัวสะกดเมื่ออ่านจะออกเสียงเป็นบอใบไม้สะกดใช่ไหมล่ะ
6: อยู่ดีนายนี่เจ๋งจริงๆเลยฉันตื่นเต้นที่จะหาคำศัพท์แล้วสิ
5: ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วงานพวกเราไปกันเลยดีกว่า
4: เด็กๆ ก็ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆในศาลเจ้าปู่ย่าเสร็จแล้วเด็กๆ ก็มาคุยกันว่าใครพบคำศัพท์ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตาแม่กบกันบ้าง
5: ว้าวที่นี่สวยจังเลยนะว่าแต่เพื่อนๆพบเจอคำศัพท์ตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กบในศาลเจ้าปู่ย่ากันบ้างไหม
6: ฉันเจอนะตั้งแต่เราไปเที่ยวจุดแรกที่เราไปจุดธูปทำความเคารพไหว้เทพไหว้ฟ้าดินกันไงฉันคิดว่ามีคำว่าธูปเคารพและคำว่าเทพนะ
7: โอ้โหมีคิดเธอช่างรวดเร็วจริงงั้นเวลาที่คนมาขอพรเทพเจ้าก็ต้องขอโชคลาภกับทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมล่ะฉันคิดว่าเธอเจอคำว่าโชคลาภกับทรัพย์แต่ฉันสงสัยว่าเวลาคนไทยเชื้อสายจีนมาไหว้เทพเจ้าหรือไหว้เจ้านั้นเขามาไหว้เพื่อไถ่บาปกันไหมนะ
8: สีเมืองงั้นก็มีคำว่าบาปอีกนะ
7: ใช่ๆอยู่ดีงั้นก็รวมเป็น3คำนะที่ฉันเจอแม่กบไม่ตรงตามมาตราคือคำว่าโชคลาภทรัพย์และบาป
5: โห โหพวกเธอเก่งกันจังเลยนะทั้งหมี่ขีดและสีเมืองแถมถูกต้องด้วยนะเพื่อนๆส่วนฉันตอนที่เราเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่เล่าประวัติความเป็นมาของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อุดรธานีบ้านเรานี่แหละและมีรูปภาพสำคัญอยู่ฉันคิดว่าฉันพบกับคำว่าอพยพรูปภาพละเพื่อนๆถูกไหมอ่ะ
6: ถูกต้องนะบัวแดงเหลือใครนะที่ยังไม่ได้ตอบ
7: อ้าวอยู่ดีนายล่ะไปเจอคำไหนมา
8: เพื่อนๆวันหยุดสัปดาห์นี้ฉันดีใจมากที่ได้มาเที่ยวศาลเจ้าปู่ย่ากับพวกเธอนะตอนที่พวกเราเดินผ่านกองทัพหน้าเอ็งกอก็มีมังกรด้วยนะฉันคิดว่าฉันเจอแม่กบไม่ตรงมาตราว่าสัปดาห์กองทัพและอีกคำตอนที่ฉันไปซื้อไอติมหน้าบ่อปลาเจอไอติมรูปยีราฟด้วยคำว่ายีราฟด้วยนะได้ไหมเพื่อน
4: เพื่อนๆทุกคนหัวเราะชอบใจที่อยู่ดีเขาไม่ลืมเรื่องกินเลย
5: เพื่อนทุกคนเก่งมากเลยนะวันนี้พวกเราได้คำศัพท์แม่กบไม่ตรงตามมาตราทั้งหมดจากศาลเจ้าปู่ย่าเยอะมากมีคำว่าทูบเคารพเทพโชคลาภทรัพย์บาปอพยพรูปภาพสัปดาห์กองทัพแล้วก็ยีราฟ
6: เย้ทีนี้เราก็มีคำตอบการบ้านที่จะทำไปส่งครูแล้วนะ
8: งั้นวันนี้เราไปชิมของอร่อยอร่อยหน้าศาลเจ้าปู่ย่าก่อนกลับดีไหมเพื่อน
7: ๆมีคิดกับบัวแดงว่ายังไงล่ะ
5: ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย
4: เด็กๆทุกคนหลังจากแวะกินขนมและชิมของอร่อยๆหน้าศาลเจ้าปู่ย่าแล้วเดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุข

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางคาทารีนาวีเซอร์ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพคอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยนางคาทารีนาวีเซอร์เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราช

ทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:14 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกลาวดิโอริกาโดกูเตเอเรสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยนายกลาวดิโอริกาโดกูติเอเรสเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินามาก่อนเวลา 17:19 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูตกรมกิจการอาหรับกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ณนครอิสตันบูลสาธารณรัฐตุรกีมาก่อนเวลา 17:27 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลูซี่อื่นเจรีคิรูทูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยนางลูซี่อื่นเจรีคิรูทูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยามาก่อนเวลา 17:32 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายฮารีปราโบโวซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยนายฮารีปราโบโวเคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวรคณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อนเวลา 17:36 น.พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกาลิสเอเฮนบาอุมซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกนายกาลิสเอเฮนบาฮุมได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 9:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าแล้วเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้แทนจากกลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ข้าวหอมมะลิและสิ่งของเพื่อพระราชทานแก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโอกาสนี้พระครูชินวรโกศลผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรมสุรินทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์และพระครูปลัดเสกสรรธีรปัญโยเจ้าอาวาสวัดลำดวนตำบลทมอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์รวมเข้าเฝ้าด้วย
นางสาววิลาวันวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายเฉลิมชัยมหากิจสิริกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโทริเซนไทยเอเจนซี่จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถกระบะไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมสถานีชาร์จไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาศาสตราจารย์ไพรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิและคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาวิจัยอาร์กติกปีพุทธศักราช2569นำนายเสทรงพลอยนักวิจัยสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนายปราณชวลิตธรรมรงค์นักศึกษาระดับปริญญาเอกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยอาร์กติกกับคณะสำรวจอาร์กติกแห่งจีนชินาเร่อาร์กติกเอ็กซ์เพดิชัน2026ของสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน PRIC ปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานพรก่อนเดินทางโดยมีกำหนดเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่27มิถุนายน2569เพื่อเข้าร่วมกับคณะสำรวจของจีนก่อนออกสู่มหาสมุทรอาร์กติกด้วยเรือตัดน้ำแข็งสุเอซหลง2ซึ่งจะปฏิบัติงานวิจัยในพื้นที่มหาสมุทรอาร์กติกเป็นเวลาประมาณ100วันระหว่างวันที่27มิถุนายนถึง30กันยายน2569การเข้าร่วมปฏิบัติงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ขั้วโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างประเทศไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำของต่างประเทศอันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยในเขตขั้วโลกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและการพัฒนาของประเทศต่อไปโครงการความร่วมมืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ได้สนับสนุนนักวิจัยไทยเข้าร่วมการศึกษาวิจัยขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้พัฒนาความก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ขั้วโลกของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติมาตั้งแต่ปี2536อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันมีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการของไทยเดินทางไปศึกษาและทำวิจัยในพื้นที่ขั้วโลกแล้ว1พระองค์20คนประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ด้วยสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีภิรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปเรนโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองสปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีการเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนเบิร์กพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเต้พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอสสไตน์ไฮม์และฟาร์มโคโนมไซน์โฮฟไบเอ็นบรุนส์สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันจันทร์ที่22มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 23:45 นและจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 6:05 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง22มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 18:42 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรีราชาวาสรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประคังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูป
ทางนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไป

ทนมัสการบทสวดพระธรรมใหม่หมวดอาสวะโคหมวดสัญโยชนะโคจกะหมวดคันถะโคจกะหมวดโอคะโคจกะหมวดโยคะโคจกะหมวดนิวารณะโคจกะบทสวดพระอภิธรรมสังคหะปริเฉทที่1องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 10:13 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำปีการศึกษา2567ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน956คนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านการกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีพัฒนาการจากวิทยาลัยพละศึกษาซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี2514ก่อนยกฐานะเป็นสถาบันการพละศึกษาในปี2548ต่อมาได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ปัจจุบันมีสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขต17แห่งและโรงเรียนกีฬาในสังกัด13แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยมีพันธกิจสำคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาการวิจัยการบริการวิชาการและการส่งเสริมการกีฬาของประเทศสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเป็นที่ยอมรับกันว่าการกีฬานั้นเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนามนุษย์และสังคมทั้งนี้เพราะการฝึกหัดกีฬาและการเล่นกีฬาจะช่วยสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้แก่สังคมกล่าวคือเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งเบิกบานมีสมาธิมีปฏิภาณไหวพริบและมีน้ำใจนักกีฬาบัณฑิตทั้งหลายผู้สำเร็จการศึกษาขั้นสูงในด้านการกีฬามาโดยตรงจึงควรนำความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ไปใช้ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาอย่างถูกต้องให้การกีฬาสามารถพัฒนาบุคคลและสังคมได้อย่างเต็มที่และแท้จริงถ้าทำได้ก็จะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จให้แก่ตนเองสังคมและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์พร้อมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดกำแพงวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีวัดป่ามหาวีระวงจังหวัดสระบุรีวัดชลทานประสิทธิ์วัดป่าขาดวัดม่วงหอมจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตหารเพลสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดชัยนาทบริษัท AT Bio Power จำกัดนางสาวปฐมพรจันดีและคณะและบริษัทวิสมาเอเชียจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดมหาชัยวัดธัญญาวาสวัดสิริชัยวัดอภิสิทธิ์วัดสุวรรณาวาสวัดหนองทุ่มวัดโศกคลองวัดจันทารามวัดพยัคฆภูมิวรารามและวัดสระแก้วสวดมาติกาสดับประกอบ

0: และอนุโมทนา
1: เวลา 17 นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดป่าธรรมโสพลวัดเสาธงทองวัดกลางวัดหนองนาวัดโคกสำราญวัดราชมงคลวัดช่องสาลิกาและวัดพนมวันสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาโรงแรมสยามธาราพาเรตและกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท B Pro Intertrade and Engineering จำกัดและศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอาทิวัดนำจั้นจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาปล้องจังหวัดเลยโรงเรียนสุนทรภู่พิทยาจังหวัดระยองนักเรียนผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการและโรงเรียนศึกษานารีกรุงเทพมหานครทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามเพื่อให้ขันพุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิอธิบดีกรมการศาสนาพร้อมด้วยผู้นำและผู้แทนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกในประเทศไทยคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจะลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พี่จะถามดูให้นะว่าที่บริษัทมีตำแหน่งว่างหรือเปล่าแต่น้องเขาจบวุฒิม.3อาจจะหางานยากนิดนึงนะครับสวัสดีครับ
1: มีอะไรหรือลูก
0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อเดี๋ยวจะมาขอสมัครงานที่บริษัทนะครับ
1: อ้าวเดี๋ยวสิสมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวงนี่ก็พระราชทานให้เด็กๆทุกจังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ม.ปลายจนจบปริญญาตรีเลยนะในหลวงท่านให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเลยล่ะ
0: จริงด้วยครับเดี๋ยวได้บอกเขาก่อนดีกว่าฮัลโหลเออนี
2: ่ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไง
0: สถานีรถไฟคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2563
3: ใช่พี่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตรจากในหลวงเมื่อวานนี้เอง
4: โหพี่เก่งมากเลยนะครับ
3: พี่ไม่เก่งหรอกพี่แค่พยายามตั้งใจเรียนพอได้รับทุนมทส.ของในหลวงน่ะพระองค์มีพระราชประสงค์ให้พวกเราตั้งใจพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความรู้มีคุณธรรมมีภาวะผู้นำและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเองน่ะ
2: แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
2: ่หนูเชื่อว่าพี่ต้องทำได้ดีมากแน่ๆค่ะฮะ
5: ฮะฮะไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย
6: พ่อ
5: เอ้ยมา
6: พ่อครับดูนี่สิครับ
5: ไอ้ลูกหมาของพ่อ
6: พ่อครับเดี๋ยวครับ

0: จ้าเอานี่มาดู DLTV นี่สิที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงก่อตั้งและตอนนี้รัชกาลที่10โปรดให้พัฒนาระบบออกอากาศให้ทันสมัยขึ้นมากเลยนะ
1: โอ้โหภาพเสียงคมชัดเหมือนคุณครูตัวจริงมาสอนที่บ้านเลยนะครับ
0: ใช่ก็เพราะเป็นระบบ HD น่ะแล้วก็เพิ่มช่องทางการเผยแพร่สัญญาณและขยายกลุ่มผู้เรียนไปหลายๆที่ให้เข้าถึงทุกคนในทุกท้องถิ่นเลยล่ะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังไงล่ะ
2: ในหลวงท่านให้ความสำคัญกับการศึกษามากเลยนะคะปู
0: ่นั่นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ว่าการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติดังนี้นะ 1. มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2. มีพื้นฐานที่มั่นคงเข้มแข็ง 3. มีอาชีพมีงานทำและ 4.เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศให้เติบโตได้อย่างมั่นคงยังไงล่ะจ๊ะ
1: ดีมากๆเลยนะครับ
3: ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกากากาก
0: ากากากา
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญและส่งเสริมการศึกษาผ่านหลายโครงการเช่นการให้ทุนมทส.และยังพัฒนา DLTV เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพราะท่านอยากให้การศึกษาสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยรักและช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนประเทศเราก็จะเติบโตอย่างมั่นคง

0: ปู่สั่งทำกรอบรูปในหลวงตอนที่พระองค์ทรงผนวด
1: ตอนพระองค์ทรงผนวดชาวพุทธคงดีใจมากๆเลยนะครับ
0: ก็ไม่ใช่แค่ชาวพุทธหรอกนะเพราะในหลวงท่านทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยล่ะ
1: พระองค์ทรงสนับสนุนทุกศาสนาเลยใช่ไหมครับ
2: บ้านเมืองเรามีคนจากหลายศาสนาอย่างใกล้ๆวัดนี้ก็มีทั้งมัสยิดโบสถ์คริสต์และก็ศาลเจ้าเลยนะ
1: นมัสการ

0: งานที่เราทำมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยพวกเราก็เหนื่อยกันมากพอสมควรนะก็ยังไงก็ต้องนึกว่ามันเป็นงานสร้างคนให้แผ่นดินนะครับมันต้องเหนื่อยแน่
1: ๆสำหรับพันตำรวจโทสัมพันธ์ปทุมธนรักษ์สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาโรงเรียนก็คือการพัฒนาคนและการสร้างโอกาสดีๆให้กับทุกชีวิตที่เติบโตในโรงเรียนแห่งนี้

0: โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทศึกษาสงเคราะห์ไม่เก็บค่าเล่าเรียนได้เกิดจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น
1: สมเด็จพระเทพเนี่ยท่านก็เคยตรัสว่าที่ท่านมาสร้างเรียนมัธยมพระราชทานนายาวเนี่ยไม่ใช่หน้าที่หรอกแต่สงสารเด็กแล้วก็พอสร้างแล้วก็มีคนมาช่วยกันก็ตอนนี้ก็เด็กก็มีโอกาสค่อนข้างมากอันเนี้ยพวกเราเนี่ยมาเป็นคนสานต่อเราก็ต้องช่วยกันให้เต็มที
2: ่ผมเองนี่ก็เดิมเนี่ยผมสมัยผมเป็น

0: ท่านประทวนเป็นพลตำรวจเนี่ยผมก็เคยเป็นครูโรงเรียนต่อชดมาก่อนนะก็เป็นครูโรงเรียนต่อชดถึง8ปีแล้วก็ถ้าย้อนไปอีกเนี่ยสมัยเด็กๆก็อยากเป็นครูพ่อแม่ก็อยากให้เป็นครูแล้วก็จบม.6 ก็ไปสอบเข้าครูไม่ได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดครูไม่ได้ก็เลยมาเป็นตำรวจเป็นตำรวจตระเวนชายแดนพอดีมีโรงเรียนต่อชดเปิดไม่มีตำรวจสมัครเป็นครูเพราะเอิญผมเป็นตำรวจหนุ่มรุ่นแรกนะฮะที่สมัครจะเรียกว่าเป็นคนแรกก็ได้ตำรวจหนุ่มคนแรกในกองกับก็ได้ที่ไปเป็นครูสมัครไปเป็นครูก็เติบโตมาทางครูตลอดนะสมสอบพกสได้พมคบครุศาสตร์บัณฑิตนะฮะผมจบครุศาสตร์บัณฑิตเอกเทคโนโลยีทางการศึกษาแล้วก็พอเปิดโรงเรียนนี้ก็สเปคก็ตรงพอดีเลย
1: ถ้านับจากปีพุทธศักราช2541ปีแรกของการก่อตั้งโรงเรียนและเป็นปีเดียวกับการเริ่มต้นชีวิตผู้อำนวยการโรงเรียนพันตำรวจโทสัมพันธ์ก็ได้อุทิศเวลาร่วม13ปีแล้วในการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้
0: เราเห็นว่าชุมชนเนี่ยเป็นชุมชนที่ขาดโอกาสมาก่อนแล้วก็เมื่อได้โอกาสเนี่ยก็อยากจะให้เขาได้โอกาสมากยิ่งขึ้นเด็กที่จบไปเนี่ยพร้อมที่จะรับได้ทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือสังคม
1: ความมุ่งหวังที่อยากเห็นความยั่งยืนของชุมชนและความมั่นคงในชีวิตของนักเรียนจึงนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนมีโอกาสที่ดีและหลากหลายในการประกอบอาชีพ
0: จัดการเรียนเนี่ยโดยจัดเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่ม1ก็กลุ่มวิทย์คณิตกลุ่ม2ก็กลุ่มเป็นศิลป์ทั่วไปในกลุ่มศิลป์ทั่วไปนี่ก็จะเน้นอาชีพเด็กที่เนี่ยก็เป็นเด็กบ้านนอกลำพังการเรียนในสายสามัญเนี่ยผมว่ามันยังไม่พอมันยังไม่พอซึ่งจะไปต่อสู้กับคนข้างนอกก็คงจะค่อนข้างจะลำบากก็เลยเน้นอาชีพให้มากขึ้นเราได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเนี่ยให้เครื่องยนต์กลไกรถยนต์แล้วก็เครื่องซ่อมบำรุงต่างๆเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นฐานการเรียนงานช่างที่สมบูรณ์ที่สุดโดยเด็กเนี่ยจะได้เรียนช่างพื้นฐานช่างเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สช่างยนต์เล็กใหญ่และการซ่อมบำรุงแล้วรวมทั้งคาแคร์ซึ่งครบวงจรและนอกจากนั้นก็ยังได้รับโอกาสจากบริษัทโตโยต้านักเรียนที่จบม.6 นี่ก็ถ้าต้องการจะทำงานก็บริษัทโตโยต้าก็รับแล้วก็ยังให้ทุนไปเรียนต่อในโรงเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าอีกปีละ3คนบ้าง4คนบ้างปัจจุบันนี้ก็ยังช่วยเหลืออยู
1: ่นอกจากนักเรียนจะมีโอกาสศึกษางานช่างประเภทต่างๆแล้วในหลักสูตรนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับการเกษตรและการประมงอยู่ด้วย
0: ตรงนี้จะเป็นประมงแบบครบวงจรเราได้ทำตั้งแต่การขยายพันธุ์ปลาเองผสมเทียม
2: ถ้าเป็นปลาเพศผู้จะดูจากตรงไหนคะ
3: ดูจากตรงคางตรงท้อง
2: คางมันเป็นดูยังไง
3: สีแดงแดง
2: เป็นสีแดงแล้วดูตรง
3: แล้วดูติ่งเพศ
2: ติ่งเพศ
0: ก็ทำให้เกิดอาชีพทำเป็นฟาร์มเล็กๆขึ้นครูที่นี่นะฮะเราจ้างตรงกับวิชาเอกทุกคนเราจะไม่จ้างสเปซสปา
2: คือตัวเองอ่ะเคยเรียนเกษตรที่นี่แล้วก็ได้พรก็อยากจะนำความรู้ที่มาที่ได้มาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับเด็กนะคะเพราะว่าตอนที่ตัวเองเรียนเนี่ยรู้สึกจะขาดแคลนครูด้านนี้นะคะก็เลยอยากให้เด็กเขาได้รู้ในสิ่งที่เรารู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปได้
0: จากการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เราก็ดูว่าเราก็คล้ายๆกับอาชีวะนะไม่ว่าจะงานช่างก็ดีการทำนาการทำฟาร์มต่างๆเนี่ยก็คล้ายๆอาชีวะค่อนข้างมากเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะขอเทียบวุฒิปวช.ด้วยได้ไหมก็ไปปรึกษากัน

0: ทางสำนักงานอาชีวศึกษาทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทางกระทรวงก็ส่งลงมาดูส่งคนลงมาดูก็ปรากฏว่าก็พอใจก็ให้บอกว่าให้สามารถเทียบโอนวุฒิปวช.ได้ก็เลยได้ลงนามความร่วมมือกันกับสำนักงานอาชีวศึกษาแล้วก็ฟาร์มทรงพันปลานะครับกับโรงเรียนเป็น3ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกันทำให้โรงเรียนเนี่ยเด็กกลุ่มเรียนสายศิลป์ทั่วไปหรือสายเน้นอาชีพเนี่ยเขาจะได้วุฒิ2ใบคือได้วุฒิสามัญ1ใบม .6 กับวุฒิปวช.อีก1ใบ
1: สิ่งที่ผู้อำนวยการเชื่อมั่นก็คือนักเรียนเหล่านี้เมื่อถึงวันที่ก้าวเดินออกไปจากโรงเรียนพวกเขาจะต้องก้าวไปอย่างมีทิศทางและไปในทางที่ดีแต่บางครั้งเรื่องของโอกาสก็กลับกลายเป็นปัญหาที่ผู้อำนวยการนักบริหารโอกาสต้องหาทางแก้ไข
0: ครูที่มาอยู่ที่นี่ผมว่าเขาได้ความรู้ไปด้วยที่นี่เหมือนโรงเรียนฝึกหัดครูเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมีปัญหาเรื่องครูนะคือครูที่นี่จะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูไปเยอะนะฮะปีนี้ก็สอบติดไป9คนค่อยๆทยอยเรียกไปเรื่อยแล้วก็เราก็ต้องหาครูใหม่มาเรื่อยเราก็ไม่ได้ทุกข์มากอะไรแล้วนะครับเราไม่กีดกันที่ครูจะไปสอบบรรจุแต่เราก็พยายามปัจจุบันนี้เราได้พูดคุยกับนักเรียนของเราเนี่ยว่าเราอยากจะให้เขากลับมารับใช้บ้านเกิดของตัวเองนี่ไม่ใช่หมายถึงครูอย่างเดียวนะฮะหมายถึงอื่นๆในพื้นที่นี้ด้วยนะฮะยกตัวอย่างนะฮะปัญหาในพื้นที่นอกจากครูแล้วเนี่ยอย่างเช่นอนามัยเนี่ยเดิมเป็นธุรกันดารมากพื้นที่เส้นทางก็จะเป็นลูกหลังค่อนยาวไกลนะใครมาอยู่ก็ลำบากใครที่มาอยู่อนามัยที่เนี่ยอยู่ไม่นานก็ต้องขอย้ายก็ทำให้มีปัญหาเรื่องบุคลากรพอสมควรก็เลยได้คุยกับผู้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขตว่าเราจะแก้ปัญหาไงก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าเราเอาเด็กของเราเนี่ยกลับมารับใช้บ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันน่าจะแก้ปัญหาตัวนี้ได้ก็เลยต้องเสริมให้ไปเรียนสาธารณสุขแล้วก็กลับมาอยู่ในที่อนามัยที่นี่รุ่นต่อๆไปก็ทยอยไปเรียนให้ไปเรียนโดยการสนับสนุนทางโรงพยาบาลด้วยคุยกันหลายฝ่ายแล้วก็เริ่มทยอยกลับเข้ามาปัจจุบันปัญหาตรงนั้นก็หมดไป
2: ก็อยากจะขอบคุณท่านอาจารย์ใหญ่อะค่ะที่ให้โอกาสหนูได้มีอนาคตที่ดีได้เรียนในทางที่ดีอะค่ะแล้วก็สามารถกลับมารับใช้ชุมชนของตัวเอง
3: อยู่ที่บ้านเราถึงแม้ว่าจะลำบากหรือว่าธุระการดายังไงเราก็เคยอยู่มาตั้งแต่เด็กจนโตมาป่านนี้ก็อยากจะดูแลเรื่องสุขภาพหรือว่าแม้กระทั่งพ่อแม่เราเนี่ยค่ะเราก็จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
4: จะตอบแทนบุญคุณของสมเด็จพระเทพนะคะโดยที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็รักษาผู้ป่วยด้วยความเต็มใจอะค
0: ่
4: ะ
0: สำหรับครูเราเนี่ยเราก็ได้สิทธิ์เก่าเริ่มทยอยกลับเข้ามาเป็นครูส่วนหนึ่งก็เริ่มให้ไปเรียนตอนนี้ก็ไปเรียนแล้วที่จะกลับมาอีกปีหน้าอีกปีเดียวก็ไปเรียนฝึกงานอีกปีเดียวก็จะกลับมาอีกคนหนึ่งแล้วก็ชุดรุ่นหลังๆก็หลายคนที่จะกลับมานี่เราวางแผนที่ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตในส่วนโรงเรียนประถมก็กลับมาในรูปของครุฑทยาทเป็นตำรวจตระเวนชายแดนกลับมาที่โรงเรียนนี้ก็กลับมาแล้วคนหนึ่ง
5: ก็สำหรับผมนะครับก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่จบจากที่นี่นะครับรักแล้วก็ผูกพันกับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับได้ให้และสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสเยอะแยะมากมายนะครับผมก็เลยอยากที่จะสร้างโอกาสในจุดนั้นบ้างนะครับ
0: คนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งในอนาคตคิดว่าจะเป็นตัวหลักๆได้อย่างดีทีเดียว
1: ในวันนี้วันที่ผ่านพ้นช่วงเกษียณอายุราชการแล้วแต่พันตำรวจโทสัมพันธ์ก็ยังคงมีพลังในการทำงานและมองหาโอกาสใหม่ๆในทุกๆวัน

0: พื่อครูและนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ต่อไป
1: มีความคิดอย่างหนึ่งว่าชีวิตเราเนี่ยมันเหลือน้อยแล้วเนี่ยก็ควรจะใช้ทำอะไรให้ได้มากที่สุดก็เลยไม่คิดที่จะให้มีเวลาว่างจะคิดอะไรต่ออะไรไปเรื่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนให้นักเรียนได้ประโยชน์ให้มากที่สุดรวมทั้งชุมชนด้วยปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ถอยในเรื่องความคิดถึงว่ามันคิดว่ามันอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยอีกไม่นานแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปแต่ตราบใดที่ยังทำได้อยู่ก็จะพยายามทำให้ได้ให้ดีที่สุดนะครับ

ในกลุ่มสาระการงานอาชีพเนี่ยทักษะที่สำคัญที่เราจะฝึกให้กับเด็กก็คือทักษะการใช้มือสิ่งที่เราจะให้กับเขาแล้วฝึกให้กับเขาก็คือจะเป็นเรื่องของการตัดการฉีกการปักเพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อมือกับตาให้ประสานกันสำหรับการฝึกประสาทกล้ามเนื้อตากับมือให้มันสัมพันธ์กันในช่วงนี้สำคัญมากเลยเพราะเจริญเติบโตถ้ากล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อตาเขาไม่เจริญเติบโตตามอายุด้วยเนี่ยมันก็จะมีผลในการทำงานต่างๆต่อไปการกระตุ้นให้เด็กอยากทำเนี่ยสำคัญมากในเด็กเล็กเพราะว่าเมื่ออยากทำก็อยากเรียนเมื่ออยากเรียนก็รู้สึกสนุกมีความสุขในการเรียนตอนนี้เนี่ยเราจะทำยังไงอันนี้ครูต้องคิดกิจกรรมว่ากิจกรรมอะไรนะที่มันเหมาะกับเด็กในช่วงนี้พอคิดถึงกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ต้องมาคิดว่าเด็กมีทั้งหญิงและชายเราจะไปสอนไอ้ตัดเย็บร้อยเข็มร้อยได้อะไรอย่างเงี้ยติดกระดุมเงี้ยเด็กผู้ชายจะเบื่อหน่ายอ่ะกิจกรรมที่เหมาะในวัยเขาของเล่นเนี่ยแหละครูเนี่ยต้องเอาหัวใจของตัวเองอ่ะถอดออกมาเพื่อเป็นหัวใจเด็กว่าถ้าในวัยเนี้ยทำอะไรดีพอทำแล้วเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคิดอีกนะว่ากระบวนการทำเนี่ยในการปฏิบัติงานต้องเหมาะกับเด็กด้วยไม่ยุ่งยากแล้วก็ต้องมาดูเรื่องเวลาด้วยสอนทั้งหมดเนี่ยแล้วมันครอบคุมเวลาได้เหมาะสมโอเคเลยเราก็สามารถกำหนดในเรื่องการสอนนี้ได้เขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นสัตว์ที่พบมากที่สุดในทะเลและยังมีรูปร่างลักษณะทำไมคะนิสัยโอ้ตามถิ่นที่อยู่นะคะสำหรับวิธีการสอนออกทะเลเฮฮาเนี่ยก็ครั้งแรกที่คิดเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้เด็กเขาเนี่ยได้ทำของเล่นได้ตัวเองรู้จักวิธีเล่นแล้วก็มีเรื่องของการเล่นเป็นกลุ่มด้วยเด็กจะต้องเรียนรู้วิธีการลำดับขั้นตอนในการทำงานต่างๆจนสุดท้ายเด็กก็ต้องรู้วิธีการเล่นและเล่นให้ถูกวิธีตลอดจนเรื่องของการเก็บดูแลรักษาของเล่นชิ้นนั้นโอ้เงาต่อไปนี้เป็นรูปร่างของปลาอะไรเอ่ยอ่านเลยลูก

0: ช่ปลาฉลามหัวค้อนจริงไหมฉลามหัวค้อนโอ้โห
1: เริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนนำเอารูปภาพที่เป็นปลานะเป็นสัตว์ทะเลนะคะเป็นลักษณะการทายคำถามนอกจากการทายชื่อปลาที่เห็นจากภาพแล้วด้วยเนี่ยเราก็จังสอดแทรกความรู้ไปอีกซึ่งเด็กสนใจมาก
0: ปลาปลากระเป๋ากินได้ไหมคะ
2: ได้
0: กินไม่ได้อยากฟังเรื่องเล่าไหมที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบกินเนื้อปลาดิบๆแล้วคนญี่ปุ่นก็คิดทำยังไงนะจะกินปลาปลากระเป๋าให้ได้การกินปลาปลากระเป๋าให้ได้นี่จะต้องกำจัดเส้นหรือบริเวณที่มันมีพิษของปลาปลากระเป๋าออกไป
1: เด็กจะมีความรู้ว่าอ๋อสัตว์ใต้ทะเลเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างมันมีสีสันยังไงมันอยู่กันยังไงนะสัตว์บางตัวที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็จะได้เห็นแล้วถ้าเขามีข้อสงสัยเขาก็ยังสามารถถามครูผู้สอนด้วยเป็นการเชื่อมโยงมากเลย

0: เรียนสังเกตดูนะคะว่าปลามีรูปร่างต่างๆกันเหมือนที่เขาบอกไว้แล้วก็อยู่ที่ถิ่นที่อยู่แล้วก็มีลักษณะนิสัยที่ต่างกันตลอดระยะเวลาที่เขาได้ดูเนี่ยซึมซาบเข้ามาในตัวเด็กเลยโดยอัตโนมัติเราให้ดูทะเลวันนี้เราจะทำอะไรเราก็จะบอกเด็กว่าเราจะมาออกแบบปลานะแล้วปลาอันเนี้ยเราก็จะมาเป็นเกมเป็นของเล่นสนุกสนุกและไอ้ของเล่นชิ้นเนี้ยจะมีประโยชน์ยังไงบ้าง
1: นักเรียนได้ดูภาพใต้ทะเลธรรมชาติในทะเลไปแล้วนะคะนักเรียนลองมาจินตนาการว่าในใต้ทะเลเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างนะแล้วก็เราก็มาออกแบบกันนะคะว่าในทะเลนั้นมีอะไรบ้างเช่นตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นปลานะคะแล้วก็เหยื่อนะคะเป็นการตกปลาขั้นต่อไปขั้นตอนการประดิษฐ์นะคะนักเรียนดูว่าขนาดของปลาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปส่วนหนึ่งที่เราต้องทำเป็นอะไรคะเหยื่อเหยื่อเล็กไปดีไหมคะไม่สวยค่ะปลาเล็กไปดีไหมคะไม่สวย
0: การออกแบบตัวปลาและตัวเหยื่อนี่ต้องกำหนดขนาดนี่การกำหนดขนาดให้มันบาลานซ์กันหรือให้มีขนาดที่พอเหมาะเนี่ยเมื่อแจกกระดาษแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้จะช่วยทำให้เนี่ยไม่มีปลาตัวใหญ่เกินไปไม่มีปลาตัวเล็กเกินไปแต่ปลาตัวเล็กเกินไปเนี่ยอาจจะพบได้เพราะเด็กบางคนก็ชอบอะไรเล็กๆเนี่ยเราก็ต้องแนะนำตรงส่วนนี้ให้เข้าใจว่าไม่ใหญ่เกินไปนะไม่เล็กเกินไปนะเพราะอะไรเหตุผลเพราะอะไรเพราะเล่นไม่สนุกใหญ่เกินไปนะเล็กเกินไปเป็นไงขาดเร็ว
1: นักเรียนขาเวลาทำไปแล้วรู้สึกว่ากระดาษด้านนึงมันไม่ดีแล้วให้กลับไปทำอีกด้านนึงนะคะลูกต้องกลับไปทำอีกด้านนึงเพราะลบแล้วบางทีมันจะทำไมคะขาดไงลูก

0: เด็กเล็กเนี่ยบางทีการวาดอะไรน้ำหนักมืออะไรมันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วขนาดด้วยงั้นเนี่ยการใช้สิ่งที่เขามีอยู่ในตัวเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบในช่วยเนี่ยก็จะดีมากแต่ถ้าเราไปกำหนดเขาว่าประมาณกี่เซนหรือกี่นิ้วเนี่ยเด็กเล็กยังไม่ได้เรียนการวัดที่เป็นมาตรฐานเราก็คิดว่าตรงจุดนี้สำคัญเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องกำหนดนี้ก็ดูแล้วคิดครูก็คิดแล้วก็นิ้วโป้งง่ายแล้วทุกคนมีครูก็ไม่ต้องมาเตรียมวัสดุหรือแบบให้ในช่วงชั้นระดับปฐมศึกษาปีที่2เนี่ยเขาควรจะทำอะไรด้วยตัวเองมากขึ้นกว่าตอนที่เขาอยู่ระดับอนุบาลและระดับป.1แล้วทำได้ไหมลูกทำได้ไหมดีมากเลยแบ่งอย่างนั้นนะอ่ะครูช่วยตั้งให้หนูนิ้วผอมจังสวยขึ้นไหมสวยขึ้นใช่ไหมเนี่ย
1: สวยขึ้น
0: หนูทำงานได้ทันตามเวลานี่นะแม่ดีใจแน่ๆเลยเก่งมากเลยในการออกแบบปานเนี่ยเด็กต้องใช้ทักษะอะไรมาบ้างทักษะกล้ามเนื้อมือตาแล้วก็ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ในการเรียนวิชาศิลปะมันจะมีเรื่องการระบายสีการออกแบบเหมือนกันคล้ายๆกับวิชาการงานอาชีพเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีเรื่องสัตว์ต่างๆเด็กก็ประมวลภาพแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาในเรื่องของการออกแบบโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำแล้วก็ชี้แนะชยานนท์เพิ่มนิดนึงหนอนเล็กไปหนอนเล็กไปหนอนขาดเลยเนี่ยออกมางี้เลยอ่ะระบายสีเก่งมากโค้งไปตามนั้นน่ะดีมากเขาจะได้ทักษะหลายๆอย่างไปทักษะแรกที่ได้เลยเนี่ยคะก็คือทักษะในเรื่องของการใช้มือกับตามือกับตาให้ประสานกันเขาจะต้องมีทักษะกระบวนการทำงานว่าเอ๊ะเราจะต้องกำหนดขนาดเท่าไหร่ดีนะห่างจากขอบกระดาษเท่าไหร่ดีนะถึงจะได้ตัวปลาที่สวยงามการคาดคะเนและขนาดของปลารู้จักว่าในตัวเนี่ยก็ยังมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถเนี่ยมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอันนี้ได้อีกขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการเจาะรูกระดาษทั้งตัวสัตว์และเหยื่อการที่เราระบายสีวงกลมให้ทึบเนี่ยจะทำให้เรามีตำแหน่งในการเจาะวางมือทั้งสองบนโต๊ะเสร็จแล้วทำไมคะกะระยะให้รูที่เจาะกระดาษตรงกับวงกลมทึบที่วาดไว้พอกดลงไปมันก็จะเกิดอะไรคะรู
2: การเจาะเนี่ยเด็กก็เริ่มมาเรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆอ๋อมีวิธีเจาะอย่างนี้ด้วยนะถ้าเราเอาดินสอไปเจาะเนี่ยมันก็จะขาดนะแต่ถ้าเจาะอย่างเงี้ยเรามีเครื่องมือเจาะเนี่ยเราจะเจาะยังไงให้ได้รูที่เราต้องการขนาดที่เราต้องการกำหนดจุดกลางยังไงให้เด็กเขาเห็นชัดเจนแล้วก็เด็กเขาก็สามารถทำได้
0: อันนึงอ่ะตัวหนอนละลูกตัวหนอนจะเองทำได้ไหมคะโอ้ขาดปลาโอ้เก่งมากเลยปลา
2: อันต่อไปก็คือการร้อยเชือกอันนี้จะได้มากเลยหนึ่งคุณต้องมีสมาธินะคุณจะจับเชือกยังไงถึงจะร้อยเข้าไปในรูนั้นแล้วจับร้อยเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นการผูกเงื่อนเด็กเรียนรู้เรื่องเงื่อน

0: ื่อเด็กทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาสู่กระบวนการเล่นเล่นคนเดียวไม่มีปัญหาแต่เล่นหลายๆคนจะเล่นยังไงให้มันสนุกเนี่ยสำคัญมากคือคงต้องอธิบายทำความเข้าใจข้อตกลงกันเล่นยังไงแล้วก็จัดกลุ่มเล่น
1: ถือไว้คู่ที่3นนถือไว้คู่ที่4ต้นกล้าฟังเสียงสัญญาณนะคะพอครูนับ1ถึง3ปุ๊บตกได้เลยคู่จะต้องเอาหมายเลขขึ้นมารวมกันจากตัวสัตว์ทะเลนี้ใครรวมได้เร็วเท่าไหร่และถูกต้องก็จะได้คะแนนไป1 2 3
0: ในการเล่นเนี่ยตัวอย่างสื่อของเราเนี่ยเราจะกำหนดตัวเลขเอาไว้เด็กๆจะต้องเอาจำนวนทั้งหมดมารวมกันแล้วก็คิดให้ถูกต้องว่าจำนวนรวมเท่าไหร่นี้กลุ่มที่ทำได้ตามเวลาหรือเสร็จก่อนเวลาแล้วสามารถคิดคำนวณได้ถูกต้องกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ชนะ
1: 5บวก3เท่าไหร่คะ3บวก1เท่าเท่าไหร่คะ
2: 4
1: เก่งมากคู่บัดดี้ที่ได้รางวัลที่1เลยก็คือคู่ของต้นกล้ากับวรดอนตบมือให้ด้วยค่ะ
0: ประโยชน์ที่เด็กจะได้จากกิจกรรมนี้ในการเรียนการสอนนะที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือเรื่องของทักษะต่างๆซึ่งจะสะสมไปเรื่อยๆจนถึงโตอย่างที่เรียนในตอนต้นให้ทราบแล้วว่าอย่างที่ทักษะการตัดการปะการออก

ออกแบบกะละใบสีพวกนี้เขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรเงี้ยก็ได้ทักษะชุดนี้ไปใช้ต่อยอดไปเรื่อยซึ่งทักษะพวกนี้มันไม่สามารถจะเกิดได้ภายในวัน2วันมันต้องสะสมมาตั้งแต่ช่วงเล็กๆจนโตไปแล้วก็ประสบการณ์มากขึ้นเขาก็สามารถทำชิ้นงานหรือทำงานที่ยากมากขึ้นไปเรื่อยๆ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ที่13เครื่องหมายน่ารู้คู่หูข้อความ
5: สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนวันนี้เป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยก่อนจะเริ่มเรียนครูมีเกมมาให้เล่นนะคะ
6: ครับเย้
5: เอานั่งที่เรียบร้อยก่อนนะคะเด็กๆฟังกติกากันก่อนค่ะครูมีบัตรภาพเกี่ยวกับเครื่องหมายวรรคตอน8บัตรค่ะให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตามหานะคะหาให้ได้ครบภายในเวลา5นาทีแล้วครูจะถามว่าเครื่องหมายวรรคตอนที่นักเรียนหาเจอนั้นเป็นเครื่องหมายอะไรก่อนอื่นให้นักเรียนนั่งสมาธิ1นาทีค่ะลืมตาได้ค่ะนักเรียนพร้อมกันแล้วหรือยัง
6: พร้อมครับ

0: ้อมแล้วเริ่มหาบัตรคาบได้ค่ะ
1: ไปกันเลย
2: เราเจอแล้ว1ใบ
3: เราก็เจอ2ใบ
4: เจอแล้วเจอแล้ว2ใบเหมือนกันเลย
0: เก่งมากนักเรียนทุกคนสามารถหาบัตรภาพได้เจอภายในเวลาที่กำหนดเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมจ๊ะเครื่องหมายวรรคตอนเหล่านี้คืออะไร
4: ไม่ทราบครับแต่มีบางอันคุ้นๆอยู่นะครับ
2: ฉันรู้แม่ฉันเคยบอก
5: จริงหรอมันคืออะไรอ่ะ
2: เครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายต่างๆที่ใช้ประกอบในการเขียนข้อความไงล่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้ว
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้มีขีดด้วยค่ะเก่งมากตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอนก็ปรากฏในบัตรที่นักเรียนช่วยกันหานั่นแหละค่ะบัตรภาพที่นักเรียนถือมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรบ้างคะ
4: ผมครับที่ผมหาเจอเป็นรูปนี้ครับเรียกว่าไมยมกครับ
0: ถูกต้องค่ะแล้วใช้อย่างไรรู้ไหมจ๊ะ
4: ทราบครับเครื่องหมายไมยมกใช้เขียนหลังคำวลีประโยคเพื่อให้อ่านซ้ำหนึ่งครั้งเช่นคำนี้อ่านว่าเด็กเล็กๆครับ
0: ถูกต้องค่ะมีนักเรียนคนไหนจะยกตัวอย่างเพิ่มเติมไหมคะ
3: ผมครับอ่านว่าผมครับ ถูกไหมครับคุณครู
0: โอ้โหยกตัวอย่างใกล้ตัวมากเลยนะจ๊ะเด็กชายอยู่ดีแต่ก็ถูกต้องค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครรู้จักอีกไหมคะ
3: ผมครับที่ผมมี2ใบผมรู้จักทั้ง2ใบเลยครับใบแรกภาพนี้ครับเรียกว่าคอมม่า
0: ถ้าเป็นเรียกชื่อของภาษาอังกฤษก็ใช่นะจ๊ะแต่เครื่องหมายนี้ในภาษาไทยเราเรียกว่าจุลภาคจ้ะเอานักเรียนทุกคนออกเสียงพร้อมกันนะคะ
1: จุลภาค
2: แล้วเครื่องหมายนี้ใช้อย่างไรคะคุณครู
0: เครื่องหมายจุลภาคใช้เขียนขั้นแต่ละรายการตั้งแต่3รายการขึ้นไปเช่นการบ้านวันนี้มีหลายวิชาได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์และพละศึกษานอกจากนี้ยังใช้ขั้นจำนวนตัวเลขตั้งแต่หลักพันขึ้นไปค่ะเช่น 2,000 1ล้านเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจครับ
0: แล้วอีกเครื่องหมายที่อยู่ดีบอกว่ารู้ละจ๊ะมันคือเครื่องหมายอะไรเอ่ย
3: อ๋ออันนี้รู้ชัวร์ๆครับคุณครูเครื่องหมายนี้คือเครื่องหมายจุดครับผมเคยเห็นตอนเรียนเรื่องนาฬิกาในวิชาเลขครับ
0: ตัวอย่างนี้ใช่เลยจ้าใช้ในการเขียนแยกระหว่างเวลากับนาทีแต่เขาไม่เรียกว่าเครื่องหมายจุดนะคะ
3: อ้าวเหรอครับเกือบดีแล้วเชียวแล้วเรียกว่าอะไรครับคุณครู
0: เครื่องหมายนี้เรียกว่ามหัพภาคจ้ะนอกจากจะใช้เขียนขั้นเวลากับนาทีแล้วยังใช้เขียนหลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อด้วยนะคะเช่นกจุดพจุดย่อมาจากกุมภาพันธ์พจุดสจุดย่อมาจากพุทธศักราช
3: ครูครับผมขอยกตัวอย่างแก้ตัวครับดอจุดชอจุดย่อมาจากเด็กชายครับถูกไหมครับคุณครู
0: ถูกค่ะเก่งมากอยู่ดีทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถือว่าเป็นคนที่มีความพยายามและกล้าตอบคำถามมากค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: เครื่องหมายต่อไปกันเลยนะคะมีใครรู้จักเครื่องหมายอะไรอีกบ้างคะ
5: หนูค่ะเรียกว่าเครื่องหมายขีดค่ะใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคำอ่านเช่นการบ้านอ่านว่าการบ้านบรรทัดอ่านว่าบรรทัดค่ะแล้วก็ใช้ในความหมายที่ว่าถึงเพื่อแสดงเวลาจำนวนหรือว่าสถานที่ค่ะเช่นเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะรถโดยสารสายนี้เดินทางจากอุดรธานีถึงกรุงเทพมหานครค่ะถูกไหมคะคุณครู
0: โอ้โหเก่งมากเลยจ้ะบัวแดงความรู้เยอะมากเลยนะเนี่ยอธิบายได้ละเอียดดีมากปรบมือค่ะแต่ครูขอแก้ไขนิดนึงนะคะ

0: องหมายวรรคตอนนี้ไม่ได้เรียกว่าขีดนะคะแต่เราเรียกว่ายัตติภังค่ะเครื่องหมายอื่นๆมีใครจะตอบได้อีกไหมคะเหลืออีก4เครื่องหมายนะคะนักเรียนตอบได้กันเกือบหมดแล้วนะคะเก่งจริงๆนักเรียนห้องนี้ไม่มีใครยกมือแสดงว่าไม่มีใครตอบนะคะถ้าอย่างนั้นครูจะอธิบายเครื่องหมายที่เหลือให้ฟังนะคะเครื่องหมายแรกเราเรียกว่าปยานน้อยออกเสียงตามนะคะ1 2 3
1: ปยานน้อย
0: เครื่องหมายนี้ใช้ลักคำที่เป็นที่รู้จักกันดีค่ะเช่นกรุงเทพเครื่องหมายปยานน้อยมาจากกรุงเทพมหานครโปรดเกล้าเครื่องหมายปยานน้อยมาจากโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมอย่าลืมจดรายละเอียดลงในสมุดนะคะนักเรียน
2: ค่ะ
0: เครื่องหมายต่อมากันเลยค่ะเราเรียกกันว่าปยานใหญ่ใช้ลักข้อความข้างท้ายที่เป็นประเภทเดียวกันและยังมีอีกมากมายเช่นดอกไม้หลังบ้านมีหลายชนิดเช่นเข็มมะลิดาวเรืองและเครื่องหมายปยานใหญ่ค่ะ
3: โหหนูนึกว่าอ่านว่าเก้ารอเก้าซะอีกค่ะ
0: ไม่ใช่ค่ะต้องอ่านว่าละหรือและอื่นๆค่ะต่อกันเลยนะคะเครื่องหมายนี้เราเรียกว่าอัญญประกาศใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือการสนทนาเช่นเขาคิดในใจว่าวิชานี้ฉันคงได้เกรด4สินะและเครื่องหมายสุดท้ายค่ะเราเรียกว่าทับใครเคยเห็นเครื่องหมายนี้บ้างคะ
4: ผมเคยเห็นครับอยู่หน้าบ้านผมเลยใช้เขียนบ้านเลขที่ใช่ไหมครับบ้านเลขที่ผมคือ 34/15 ถูกไหมครับ
0: เครื่องหมายนี้นะคะใช้ขั้นระหว่างจำนวนเลขหลักกับเลขย่อยอย่างเลขที่บ้านที่ยกมาถูกต้องแล้วค่ะแต่ต้องอ่านใหม่ให้ถูกนะคะอ่านว่า34/15อ่านแบบนี้ค่ะนอกจากนี้ทับยังสามารถใช้แทนคำว่าหรือและต่อได้ด้วยนะคะเช่นตำบลหรือแขวง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนเข้าใจกันไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ครูมีรางวัลมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กชายสีเมืองเอาแบบฝึกหัดไปแจกเพื่อนๆค่ะส่งท้ายคาบนี้นะคะ
4: ครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีน U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะ

เดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะ DNA หรือจะใช้คำว่าดับเบิลฮีลิกซ์นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH กรุ๊ปนะคะและ OH กรุ๊ปเนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3พาร์ม N นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5พาร์ม N นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3พาร์ม N ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่

น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะช้อยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมช้อยข้อที่3แล้วก็ช้อยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์

ได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พรามเอ็นแล้วก็ T พรามเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ละตัวก็
1: ด
0: ู
1: แล
0: ้
1: ว
0: ดูแบบ
1: เหมือนลานอเนกประสงค์ที่ให้คนมาพักผ่อนเหมือนสวนสาธารณะที่มันไม่มีต้นไม้นะคะ
0: แต่มันแบบดูตึกมันโอเคนะตึกมันดูแบบเก่าๆอะไรเงี้ยที่ดัชเขามาทิ้งอารยธรรมอะไรไว้อ่ะ
1: มีประวัติศาสตร์มี history ตรงน
0: ี
2: ้ทั้งคู่อยากรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะต้องมาทำอะไรที่อินโดนีเซีย
0: ใช
1: ่ให้หนูทำอะไรเนี่ย
0: อยากรู้มันนานแล
2: ้
0: ว
2: ภารกิจมีได้ทำแน่ครับแต่ว่าก่อนจะทำภารกิจจริงๆอ่ะเรามีสิ่งที่เรียกว่ามินิมิชชั่นก่อนอื่นถามก่อนว่าทั้งคู่เคยมาอินโดนีเซียไหม
1: ไม่เคย
0: เป็นครั้งแรก
2: ครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ครั้งแรกในชีวิตค่ะ
2: เพราะนั้นเราอยากให้ทั้งคู่เที่ยวอินโดนีเซียให้คุ้ม
1: โอ้ยดีจังเลย
2: งั้นฟังให้ดีนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณมีเวลา1วันที่จะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศ
1: โหวันเดียวเองเหรอ
2: นี่คือคำปริศนาคุณจะทำยังไงถ้าจะเที่ยวอินโดนีเซียทั้งประเทศภายใน1วัน

0: 10,000กว่าเกาะรวมๆแล้วก็33จังหวัดเราจะไปยังไงครบ
1: อยู่ตั้ง315วันได้มั้ยอ่ะ
2: แต่มีคนทําได้นะครับ
0: เวอร์จริงเหรอ
2: เป็นชาวอินโดนีเซียแถวๆนี้แหละ

0: think. Oh, you must go to Taman Mini.
1: Huh?
0: Taman Mini.
1: Can you show me? What?
0: Yes. Taman Mini, miniature Indonesia.
2: Miniature Indonesia. You can see all of Indonesia in Taman Mini.
0: Only one day.
3: ใช่แล้วครับหากคุณอยากจะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมสังคมและวัฒนธรรมของอินโดนีเซียคุณต้องมาที่ตามันมินิเมืองจำลองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมและเรื่องราวต่างๆของชาวอินโดนีเซียทั้ง33เขตการปกครองไว้ในที่เดียวกันครับ
4: ทราบแล้วว่าเราจะเที่ยวอินโดนีเซียไงครบภายใน1วันตามันมินิ20กิโลเมตรฟอร์มที่นี
5: ่ใช่ค่ะ
6: Can you show me something we can eat?
7: You can go over there. There's many food from the special in Jakarta.

0: ช้าวันนี้คุณครูชบาและน้องสายป่านก็มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกของกรุงจาการ์ตาที่ตั้งของตามันมินิและสถานที่ที่ทั้งคู่จะได้เรียนรู้เป็นที่แรกในตามันมินิก็คือที่นี่ครับมิวเซียมอินโดนีเซียคุณริชาร์ดเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ความรู้แก่ทั้งคู่ในวันนี้ครับ
1: Good afternoon.
2: Welcome to Taman Mini Indonesia Indah. Beautiful Indonesia in miniature park. Well, I think it's a really great idea. By visiting this park, it's a real good enough to see more completely about Indonesia. Well, where we are represents one of our national motto. We call unity in diversity. Because Indonesian must be really diverse in cultural tradition and religion. Well, let me introduce
3: Taufik.
4: Taufik.
3: Taufik.
1: Taufik.

0: และ B สุดท้ายคุณจะได้เรียนรู้กระบวนการทำผ้าบาติก
1: B บาติกบีบาฮาซาอินโดนีเซียบีบูโรพุทโธแล้วก็บีบาติก3 B นายคิดเหมือนที่ฉันคิดหรือเปล่า B 1
2: ว่า B ว่าไง B 2มันน่าสนุกนะแล้วมันก็น่าตื่นเต้นน่าเรียนรู
0: ้งั้นขอให้โชคดีในภารกิจนะครับ
1: โอเค
0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA เนกิรี81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิตเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
3: สลามัตเซียง
4: Can you read it?
5: สลามัตเซียง
3: สลามัต
5: เซียง
3: เซียงเดี๋ยวจะดัลลัมบาสเดี๋ยวจะสมมุติกันดัลลัมบาสเดี๋ยวจะไซปาน
5: Saipan.
3: But
5: you must along
3: Olah. Oh, Saipan.
5: Satu.
3: Satu.
5: Dua. Tiga.
3: Tiga.
5: Empat.
3: Asik.

0: I am in ASEAN.
1: I am in ASEAN.
2: I am in ASEAN.
3: I am in ASEAN.
4: I am in ASEAN.
5: I am in ASEAN.
0: I am in ASEAN.
6: I am in ASEAN ในตอนที่แล้วเราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวตามมันมินิเมืองจำลองของประเทศอินโดนีเซียพร้อมกับน้องสายป่านและคุณครูชบาทั้งคู่ได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายที่กลายเป็นหนึ่งเดียวผ่านการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อินโดนีเซียแต่ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่แท้จริง
7: ภารกิจจริงๆของคุณนั้นจะทำให้คุณรู้จักอินโดนีเซียมากขึ้นจากสิ่งที่เราเรียกว่า 3B

0: เริ่มต้นที่ภารกิจแรกคุณต้องตื่นแต่เช้าในวันพรุ่งนี้แล้วไปที่โรงเรียน SMA Negeri 81จาการ์ตาคุณจะต้องไปที่ห้อง115เพื่อพบคุณมูฟิกเขาจะเป็นครูสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียให้กับคุณ
1: Oh, okay. Yeah. Welcome to my class. And students, welcome to our new students. Yeah.
2: Could you please introduce yourself to students?
3: My name is Shaba Pansak. I am a teacher in Thailand.
4: My name is Apinya. I am actress in Thailand.
3: Your request, your Bahasa language.
1: I want to ask my student to tell about the how Bahasa history of Bahasa. Okay, Radit, would you please come forward?
5: So Indonesia started using Bahasa as our national language. Still in the Netherlands region and so on and so forth. The Indonesia will use Bahasa as our national language as a form and to rise the film of unity between the Indonesian people.
1: Okay. Dan salam itu kalau pagi hari kita akan mengucapkan
6: selamat pagi.
1: Apa?
6: Selamat pagi.
1: Iya. Selamat pagi. Tulisannya seperti ini.
7: Pagi.

Amen.

0: How do you feel today?
1: Great song for us.
2: Thank you to be our teacher.
0: Oh, you're welcome. I have a present for you. It's a kebaya. Kebaya.
3: Kebaya คือชุดประจำชาติของชาวอินโดนีเซียผู้หญิงชาวอินโดนีเซียนิยมสวมใส่ชุดคาบายาในโอกาสสำคัญเช่นฉลองจบการศึกษาไปจนถึงงานแต่งงานและการมอบเสื้อคาบายาให้กับทั้งคู่นี้ก็เป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ได้ผ่านการเรียนรู้ในภารกิจ B1 แล้วครับแต่เรายังเหลือส่วนประกอบของชุดคาบายาอีก2ชิ้นที่ทั้งคู่ต้องตามหาก็คือ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณกูจบาและคุณสายฟ้า
2: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้คุณก็ได้มาถึงภารกิจที่2ก็คือภารกิจปี2เพื่อที่จะเข้าศึกษา
3: บ
1: ูรพุทโธหรือว่าบู
3: รบ
1: ุ
3: ด
1: ุ
3: ต
1: ในภาษาอินโดนีเซีย
4: แล้วบันไดก็สูงมากเลย
3: ใช่บันไดชันมากเลยไม่คิดว่าของจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้อ่ะเคยเห็นแต่ในรูปอ่ะ
4: น
3: ั่
4: นสิคะ
1: เป็นยังไงบ้างครับทำไมเห็น
4: สวย
1: บูรพุทโธของ
3: ใหญ่ค่ะใหญ่โตมโหฬารมากคือเห็นแล้วแบบขนลุกอะค่ะ
1: อาจจะเทียบกับนครวัดก็ได
4: ้แต่ว่าถ้านครวัดที่
1: ขมุชาใช่ขมุชาลืมไป
3: อันนี้ใหญ่
1: แต่ว่าถ้าของบูรพุทโธนี้จะเป็นของพระพุทธศาสนา
3: พุทธศาสนาสถานที่ใหญ่ที่สุดไหมคะ
1: ครับที่ใหญ่ที่สุดเพราะว่าท่านนครวัดนั้นอาจจะรวมหลายๆศาสนาม
3: ีฮินดูด้วย
1: ใช่แต่ถ้าบูรพุทโธคือศาสนาเดียวเลยครับผม
3: เคยตั้งใจที่จะมาที่นี่ค่ะเมื่อสัก2ปีที่แล้วพูดแล้วยังขนลุกคือไม่เราบอกว่าวันนึงเราก็ได้มาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกบอกไม่ถูกอะค่ะ
1: ครับ
3: เพราะว่าส่วนหนึ่งเพราะว่าครูเป็นคนพุทธไงคะ
1: ครับผม
3: คือมาเห็นพุทธ
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นอิสลามแต่ว่าคือไม่ได้มีหมายถึงว่าไม่ได้เป็นส่วนแบ่งแยกอะไรเลยนะครับคือเพราะว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่คนทั่วไปสามารถเข้าได้มีทั้งคนอิสลามคนพุทธส่วนใหญ่จะเป็นพุทธมากกว่าที่มาเที่ยววันนี้คนมาเยอะพิเศษเลยครับผมเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของอินโดนีเซียของชั้นมัธยมและมัธยมประถม
5: บูรพุทโธเป็นสถูปแบบมหายานสร้างเสร็จในคริสตศตวรรษ9หรือราวพุทธศตวรรษที่14มหาเจดีย์แห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่ชาวอินโดนีเซียภาคภูมิใจมากได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี1991บูรพุทโธถูกสร้างขึ้นจากหินลาวารูปทรงด้านฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านมีบันไดและซุ้มขึ้นสู่มหาเจดีย์ซึ่งมีทั้งหมด10ชั้นแบ่งเป็นชั้นที่1ถึง6มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นที่7ถึง10มีฐานเป็นรูปวงกลม
1: บูรพุทโธนี้ก็แบ่งเป็น3ส่วนทัศนะหนึ่งก็บอกว่ามาจากร่างกายของมนุษย์ที่มีส่วนขาส่วนร่างกายแล้วก็ส่วนศีรษะแล้วก็ตามหลักของศาสนาก็คือว่าคือมาจากตั้งส่วนแรกนะครับส่วนล่างก็คือจะเปรียบเสมือนกับคำธาตุแล้วก็ส่วนกลางก็คือจะเปรียบเสมือนกับรูปธาตุ
3: รูปธาตุ
1: รูปธาตุแล้วก็ตั้งส่วนบนหรือว่าส่วนยอดก็คืออรูปธาตุ
3: อรูปธาตุโอเค
1: ซึ่งต่างว่าคำธาตุก็คือคุณครูอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับคำธาตุบ้างหรือเปล่า
3: คือการมาธาตุมันก็จะแบบเหมือนเป็นมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะที่ยังมีลาภยศสรรเสริญมีอะไรอ่ะมีกิเลสตัณหาอะไรอยู่อะไรแบบนี้
1: คืออาจจะมีทุกข์สุขแล้วก็พวกเกี่ยวกับในโลกมนุษย์อยู่นะครับ
5: บูรพุทโธแบ่งเป็น3ชั้นหลักด้วยกันซึ่งเปรียบเสมือนชีวิตที่แบ่งออกเป็น3ช่วงในชั้นแรกคือกามธาตุหรือขั้นตอนที่มนุษย์ยังผูกพันอยากใกล้ชิดกับความสุขและความร่ำรวยทางโลกชั้นนี้เปรียบเสมือนฐานของเจดีย์มีรูปแกะสลักหินนูนต่ำกว่า160ภาพให้เดินชมโดยรอบเช่นภาพวิถีชีวิตประจำวันของชาวชวาภาพการแสดงถึงบาปบุญคุณโทษกฎแห่งกรรมต่างๆในส่วนที่2หรือชั้นรูปธาตุที่เปรียบเสมือนขั้นตอนการหลุดพ้นจากกิเลสของมนุษย์เพียงบางส่วนโดยนำเสนอผ่านนิทานชาดกและพุทธประวัติที่แกะสลักอย่างสวยงามเรียงรายตามผนังถึง 1,400 กว่าภาพและในชั้นต้นๆรายละเอียดของภาพสลักก็จะยังมีความวิจิตรเปรียบเสมือนกับจิตมนุษย์ที่ยังไม่ได้มีการขัดเกลา
3: คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่ามันยังมีอะไรอ่ะมันยังมีกิเลสค่อนข้างเยอะอะค่ะ
1: จะเป็นกิเลสตัณหาเกี่ยวกับความสุขของมนุษย
3: ์ของความสุขของมนุษย์ที่ยังอยากได้อยากมีอยากเป็น
1: คือถ้าว่าขึ้นไปเรื่อยๆถ้ามาดูตามคำธาตุรูปธาตุรูปธาตุมันก็จะยิ่ง ขึ้นไปมันก็จะยิ่งว่างเปล่า
4: ทุกอย่างจะค่อยๆเบาลงนิ่งลงเบาลง
3: เหมือนว่าชีวิตเราพอเรียนรู้เนี่ยในช่วงแรกเริ่มแรกของชีวิตเนี่ยเราอาจจะแบบอยู่กับความอยากได้อยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะแต่พอสมมติว่าเราเข้าถึงความเป็นจริงเป็นสัจธรรมของหรือว่าหลักพุทธเนี่ยมันก็จะทำให้ชีวิตเราเนี่ยเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งต้องการสูงสุดของชีวิตอ่ะซึ่งถ้าตามที่เล่าก็คือชั้นบนสุดเนี่ยมันคงจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างราบเรียบแล้วก็เหมือนเป็นสัจธรรมของชีวิตมนุษย์จริงๆอ่ะที่มันไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความสุขในใจของเราอะไรอย่างเงี้ย

เดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้นบนนะครับคือเรามาดูเราจะเห็นเดี๋ยวพอเราขึ้นไปแล้วเราจะเห็นความแตกต่างเพราะว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนรูปใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราขึ้นไปข้างบนนั้นประติมากรรมหรือว่ารูปทรงจะเป็นแบบอินเดียเพราะว่าใช่ครับผมเพราะว่าชั้นกลางและชั้นล่างจะเป็นแบบของจาวาเพราะว่าบุรุษโตนี้เขาจะผสมผสานระหว่างของจาวาของอินเดีย

0: ในส่วนที่3ซึ่งมีฐานเป็นลานวงกลมคือชั้นอรูปธาตุที่เสมือนการหลุดพ้นของมนุษย์ไม่ผูกพันใดๆในทางโลกอีกต่อไปประกอบด้วยเจดีย์เล็กๆทรงระฆังคว่ำ3แถวจำนวน72องค์รายล้อมรอบมหาเจดีย์ที่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางแถวแรก32องค์แถวที่2 24องค์และแถวที่3 16องค์ซึ่งมีการตีความว่าอาจจะสื่อถึงการหลุดพ้นใน3ระดับคือนิพพานปรินิพพานและมหานิพพาน
1: เจดีย์แต่ละองค์นี้จะมีพระพุทธรูปบรรจุอยู่ข้างใน
2: อ๋อนี่ไงถ้า
1: ใช่ครับคือถ้าว่าเราเอามือใหญ่เข้าไปข้างในใช่ไหมครับคือจะมีพระพุทธรูป
2: องค์พระพุทธรูปใช่ไหมคะจะเห็นว่าสถาปัตยกรรมตามฝาผนังหรือการแกะสลักหินนี่ไม่เหลือแล้ว
1: จะไม่เหลือเลยเหมือนที่ตามความหมายครับ
2: สูงสุดคือว่าง
1: ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไร

0: เรื่องของการวางเหลี่ยมวางมุมการใช้หินการแกะสลักหินอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่เนี่ยก็อยู่มาตั้งพันกว่าปีใช่ไหมคะ1,100กว่าปีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนพันกว่าปีที่แล้วเขาคิดได้ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะสมัยก่อนปูนก็ไม่มีหินล้วนๆแล้วมาคำนวณอะไรกันอย่างนี้แล้วทำขึ้นมาได้ขนาดนี้มันแบบมัน amazing มากสำหรับป่านะ
1: มันเป็นการคิดมันเป็นการคิดที่ผสานระหว่างวัฒนธรรมแล้วกับเรื่องของการก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมมันเป็นระบบแล้วมันก็ลงตัวแบบคือมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้ค่ะอินเดียกับอินโดนีเซียแล้วก็แบบอยู่มาถึงเนี้ย
2: ภารกิจที่2ของคุณครูแล้วก็น้องสายป่านก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปด้วยดีแล้ววันนี้ผมก็มีของเล็กๆน้อยๆจะมอบให้กับคุณครูแล้ว
0: โอ้ยขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เปิดดูมั้ย
1: เปิดดูหน่อยนะคะชิ้นที่2ของเรา
0: เขียวว
1: ันนี้

0: ตอนนี้ได้ครบ2ชิ้นแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะใกล้จะเป็นสายวินโดได้แล้ว
2: ขาดแต่มันขาดมันต้องขาดอันที่3แน่ๆ
0: ชิ้นที่3พรุ่งนี้จะได้แน่ๆแต่ต้องฟังผมให้ดีครับพรุ่งนี้เช้าคุณจะต้องไปที่ร้านบาติกนากูล่าซาดีวาที่นั่นคุณจะได้พบผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อโนวิต้าและเธอจะเป็นคนมอบภารกิจ B3 ให้กับคุณ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่
3: ซาราตุชมาเป็นราคาจุดละ
4: 145ล้านรูเปียครับผม
2: 500,000 บาท
4: ใช่ครับผม

0: จำไม่ได้เลยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
6: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
7: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
6: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
7: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุข ลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
8: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
7: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
8: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
6: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณตา
7: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
6: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
7: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
9: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
6: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
7: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
6: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
7: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
6: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆครับคุณตา
7: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
6: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
7: ถ้าเราคิดให้รอบคอบ

0: เราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่นตัวไม่ตื่นตูมไงล่ะ
1: ผมจะจำไว้ครับคุณตาตื่นตัวไม่ตื่นตูมตื่นตัวไม่ตื่นตูม

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ช้ถ้อยคำจำนันประพันพจน์มะทุรสบทกวีที่ขับขานให้ตราตรึงซึ้งซาบในกาบการดลบันดาลดวงใจให้สุนทรีใช่นักเลงข่มเหงใครให้ร้าวจิตเพียงลิขิตอักษรกรอนวิถีทหารกล้ารักษาชาติองอาจพลีเหล่ากวีรักษาศิลป์แผ่นดินทอง
1: พี่ชื่อธิดารัต
0: น้องชื่อวัฒนาพร
1: พวกเราจะมาสอน
0: เขียนร้อยกองคล้องจองกัน
1: สวัสดีคณะครูทุกท่านค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน
1: คลิปนี้จะเป็นหัวข้อการเขียนคำประพันธ์สร้างสรรค์บทร้อยกรองซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะครูในเรื่องของการเขียนคำประพันธ์นะคะแล้วจะมีกิจกรรมให้คุณครูได้ฝึกเขียนคำประพันธ์ด้วยค่ะอาจารย์ฝนแต่จะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดนั้นคุณครูจะต้องติดตามนะคะก่อนอื่นค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝนลองบอกความหมายแล้วก็ความสำคัญของคำประพันธ์ให้กับคุณครูได้รับทราบค่ะ
0: คุณครูทุกท่านคะคำว่าคำประพันธ์เนี่ยนะคะมันยังมีอีกหลายชื่อเรียกนะคะอย่างเช่นอย่างที่หนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงก็คือคำประพันธ์นะคะชื่อเรียกที่สองเรียกว่าร้อยกองนะคะบางคนอาจจะเรียกว่ากวีนิพนธ์กวีวัจนะนะคะหรือในอดีตนะคะมาตั้งแต่สมัยอยุธยาเนี่ยนะคะเราจะเรียกสิ่งต่างๆพวกนี้ว่ากาบกลอนเช่นอาจารย์อุ้มจะแต่งกาบกลอนนะนะคะแต่จะเป็นกาบกลอนประเภทโคงสีสุภาพแบบเนี้ยนะคะแต่ในยุคหลังเนี่ยก็มี

0: แยกความหมายกาบก็คือกาบกรก็คือกรนะคะแต่ทั้งหมดทุกคำเหล่านี้นะคะมันหมายถึงคำประพันธ์ที่มีการแต่งหรือเรียบเรียงตามลักษณะบังคับนะคะซึ่งคำว่าลักษณะบังคับเนี่ยหลายท่านนะคะรู้จักกันดีในชื่อของฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์คือการกำหนดจำนวนคำว่าแต่ละวรรคมีเท่าไหร่จะส่งสัมผัสถึงกันตรงไหนค่ะคุณครูส่วนเรื่องต่อมานะคะคือคุณค่าหรือความสำคัญของร้อยกองนะคะตัวร้อยกองเองเนี่ยมีคุณค่ามีความสำคัญทั้งผู้แต่งเองและผู้อ่านด้วยตัวผู้แต่งนะคะจะต้องใช้การคิดการวิเคราะห์ที่จะเลือกเนื้อหาหรือความคิดโดยที่เนื้อหาหรือความคิดนั้นต้องเป็นความคิดเชิงสร้างสรรค์เรื่องราวในแง่บวกอาจจะเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเกี่ยวกับคุณธรรมการสอนใจหรืออาจจะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะคะการสะท้อนภาพสังคมนอกจากนี้อาจจะพูดถึงความงดงามของธรรมชาตินะคะอาจจะพูดถึงความรักเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เช่นความรักความโกรธความเศร้าแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้คือคุณค่าด้านที่1ส่วนคุณค่าด้านที่2นะคะตัวผู้แต่งเองเนี่ยจะต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าจะใช้คำไหนเพื่อนำเสนอเนื้อหานั้นนะคะข้อที่2คำนั้นต้องเป็นคำที่ไพเราะออกเสียงไพเราะตัวร้อยกองเองเนี่ยบังคับอยู่แล้วว่าต้องสัมผัสซึ่งสัมผัสคล้องจองเนี่ยทำให้เสียงไพเราะเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วนะคะข้อต่อมาก็คือต้องใช้คำที่ทำให้เห็นภาพให้คนอ่านจินตนาการได้เข้าใจได้นะคะข้อต่อมาก็คืออ่านแล้วเกิดความเพลิดเพลินนะคะส่วนคุณค่าต่อตัวผู้อ่านเองผู้อ่านเมื่ออ่านแล้วก็ต้องคิดวิเคราะห์แล้วว่าสิ่งที่ผู้แต่งนำเสนอนั้นคืออะไรเขาใช้ศิลปะด้านไหนบ้างในการสร้างสรรค์คำประพันธ์นั้นขึ้นมานี่คือลักษณะพิเศษของร้อยกรองไทยค่ะคุณครูทุกท่าน
1: ค่ะจะเห็นได้ว่าคำประพันธ์ก็คือบทร้อยกรองนะคะที่มีการเรียบเรียงขึ้นตามฉันทลักษณ์และมีลักษณะบังคับโดยกำหนดคำมีสัมผัสเพื่อให้เกิดความไพเราะค่ะอาจารย์ฝนแต่ก่อนจะไปถึงฉันทลักษณ์ค่ะอาจารย์ฝนอยากจะชวนอาจารย์ฝนแล้วก็คุณครูทุกท่านเล่นต่อคำคล้องจองกันก่อนเพื่อเป็นการทบทวนนะในการแต่งคำประพันธ์ให้อาจารย์ฝนช่วยนะคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะ
1: เป็นสีเขียวแล้วกันค่ะเป็นสีเขียวตัวอย่างที่นำมาก็จะเป็น5คู่ค่ะเป็นบัตรคำ5คู
0: ่
1: เราสามารถใช้ในกิจกรรมในห้องเรียนเป็นการทบทวนได้คุณครูอาจจะมีการเตรียมบัตรคำขึ้นเองแล้วก็ให้นักเรียนได้มีการฝึกจับคู่ค่ะให้อาจารย์ฝนเริ่มก่อนเลยค่ะ
2: เริ่มก่อนนะคะช่วงนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดเลย
1: คำว่าอะไรดีคะ
0: นอนหลับค่ะ
1: นอนหลับ
0: นอนหลับ
1: นอนหลับคู่กับจับโจนค่ะแล้วก็เอามาใส่ในช่อง
0: เป็นกระเป๋าผนัง
1: กระเป๋าผนังคุณครูค่ะ
2: ออกแบบได้นะคะเอาค่ะห้อยก็ได้
1: ห้อยก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่บัตรคำแต่ในความเป็นจริงคุณครูอาจจะมีการติดใส่กระดาษแล้วก็ให้นักเรียนได้วิ่งหรือว่าเดินไปติดนะคะแข่งขันกันเป็นกลุ่มได้ค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ฝนคำที่2อาจารย์ฝนเริ่มก่อนเลยค่ะ
0: บ้านใหญ่ค่ะอาจารย
1: ์บ้านใหญ่ใกล้น้ำค่ะอาจารย์ฝน
0: ใช่ค่ะบ้านใหญ่ใกล้น้ำตรงสัมผัสกันนะคะคุณครูอย่าลืมอธิบายเด็กๆนะคะใหญ่กับใกล้นะคะไม้ม้วนสลาย
1: นะคะคำต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝน
0: เรือรบค่ะ
1: เรือรบเรือรบพบรักค่ะรักรบกับพบนะคะต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝน
2: สีทองค่ะ
1: สีทองล่องลอยค่ะล่องลอย
0: ต่อไปคำสุดท้ายยาวหน่อยนะคะเป็นแบบว่าเป็นแบบ3คำนะคะขุดด้วยปากค่ะ
1: ปากด้วยตาค่ะในบางครั้งคุณครูอาจจะมีการเลือกทั้ง2คำแล้วก็3คำด้วยแล้วก็คละกันไปนะคะหรือถ้าไม่เป็นลักษณะแบบนี้คุณครูอาจจะมีการให้เด็กได้มีการคิดในระหว่างที่ถามก็ได้โดยกำหนดให้2คำโดยที่ให้เด็กนักเรียนได้ตอบพร้อมกับปรบมือเข้าจังหวะก็ได้ค่ะเช่นไปนาหน้าอยู่สู้ตายพายเรือเราก็จะมีการให้เด็กนักเรียนได้ตอบทุกคนในห้องเรียนนะคะแต่ในบางครั้งก็จะมีเด็กนักเรียนที่ตอบไม่ได้เราก็ต้องให้โอกาสเด็กเขาตอบสักนิดนึงค่ะเผื่อบางทีเด็กอาจจะมีความตื่นเต้นคุณครูก็อาจจะต้องให้โอกาสเขาในการตอบได้หรือกิจกรรมถัดมาค่ะคุณครูอาจจะมีการให้เด็กนักเรียนได้มีการจำแนกเพื่อให้เด็กเขาได้ คิดวิเคราะห์ดูค่ะว่าเอ๊ะบัตรคำที่คุณครูเตรียมมานั้นจะเป็นการสัมผัสคล้องจองคำที่2หรือคำที่3สัมผัสกัน
0: เป็นตัวอย่าง
1: ค่ะเป็นตัวอย่างคุณครูอาจจะมีการเตรียมบัตรคำคราบัตรคำหลายๆบัตรคำแล้วก็ให้เด็กนักเรียนได้มีการจำแนกให้ถูกต้องเด็กเขาก็จะได้ฝึกความคิดด้วยนะคะว่าเอ๊ะจะอยู่ช่องไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นในลักษณะกิจกรรมต่อคำคล้องจองค่ะอาจารย์ฝนเมื่อเราเล่นกิจกรรมในชั้นเรียนแล้วนะคะกิจกรรมคุณครูก็อาจจะนำเข้าสู่บทเรียนสักประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนบทเรียนในชั้นเรียนต่อเลยค่ะอาจารย์ฝนจะเป็นฉันทลักษณ์บ้างฉ
0: ัน
1: ทลักษณ์ในการแต่งคำประพันธ์แต่เรายังไม่บอกคุณครูนะคะว่าเป็นคำประพันธ์ประเภทไหนแต่ให้อาจารย์ฝนอธิบายก่อนค่ะว่าฉันทลักษณ์คืออะไรค่ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องการแต่งคำประพันธ์นะคะเราจะต้องเรียนรู้เรื่องของฉันทลักษณ์ก่อนก็คือจดจำให้แม่นยำก่อนนะคะถึงจะสามารถไปสอนคำประพันธ์ได้ไม่อย่างนั้นเด็กๆจะไม่เข้าใจไม่รู้ว่าจะต้องแต่งอะไรแบบไหนถึงจะเรียกว่ากลอนแบบไหนถึงจะเรียกว่าโครงนะคะเรามาเริ่มที่ขั้นที่ง่ายที่สุดนะคะคุณครูขั้นที่1 นะคะเราอาจจะหาคำประพันธ์นะคะทั้งนี้ควรจะเป็นคำประพันธ์ที่มีฉันทลักษณ์ถูกต้องชัดเจนนะคะมาให้เด็กๆสังเกตดูนะคะว่าสิ่งที่โดดเด่นที่เห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูด้วยกันนะคะยามลมตกนกร้องซอกแซ่เสียงสนอเพียงลำนำเฉื่อยฉ่ำหูลำดวนดงส่งกลิ่นประทิ่นชูนางโฉมตรูฟังเพลงวังเวงใจประจงจับจะแค่ป่ามาลองเสียงดีดสำเนียงไพเราะสนอใสแล้วบรรเลงลำนำคำคมในเงาะไม้ไผ่สดับเสียงนั่งเอียงคอหลังจากที่อ่านเด็กๆอ่านแล้วนะคะคุณครูตั้งคำถามจุดประกายความคิดให้เขาดูค่ะว่าวรรคที่1มีกี่คำให้เขาลองนับดูนะคะวรรคที่2มีกี่คำก็ลองนับดูอันนี้ง่ายมากเด็กๆนับไปคุณครูมีอยู่8คำ1ก็8 2ก็8นะคะใช่แล้วค่ะมันคือคำประพันธ์ที่ง่ายมากๆนั่นก็คือก่อน8นะคะตัวนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากบทละครเงาะป่านะคะพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาอธิบายแบบนี้ค่ะเช่นดูนะเสียงกับเคียง อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เด็กๆจะไม่เข้าใจจะรู้สึกงุนงงนะคะทั้งนี้เนี่ยเราควรจะมีอะไรดีคะอาจารย์อุ้ม
1: อ๋อวันนี้เราก็จะมีแผนผังฉันทลักษณ์ก็ชื่อว่าแผนผังฉันทลักษณ์สวนดอกไม้ค่ะเราก็จะมาให้เด็กๆได้ฝึกติดกันนะคะเพื่อเป็นการจดจำในด้านฉันทลักษณ์ประเภทกลอนค่ะซ
0: ึ่
1: งในบางครั้งคุณครูอาจจะออกแบบเป็นรูปอื่นได้นะคะอาจารย์ฝนไม
0: ่
1: ใช่ว่าดูตัวอย่างดอกไม้แล้วก็จะไปทำดอกไม้ไม่ใช่ค่ะ
0: อาจจะเป็นขนมเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นของเล่นของเด็กๆก็ได้นะคะแต่ที่เราใช้ดอกไม้เนี่ยเรามีเหตุผลนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับขั้นสอนเรื่องของฉันทลักษณ์เนี่ยนะคะคุณครูก็อันนี้เราติดให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยคุณครูก็คือให้เป็นกระดานเปล่าก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เขาสังเกตเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะมอบดอกไม้ให้เด็กๆคนละดอกแล้วสุ่มตัวแทนออกมาติดบนกระดานนะคะซึ่งตัวกระดานตัวนี้เนี่ยเราทำมาจากสังคสีนะคะคุณครูสังคสีแล้วก็ติดแม่เหล็กเล็กๆข้างหลังดอกไม้
1: จะมีแม่เหล็กค่ะ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เป็นสื่อที่คงทนใช้ได้หลายครั้งนะคะมาดูกันนะคะตอนนี้เราติดเรียงแล้วนะคะ
1: วรรคละ8คำนะคะ
0: ต่อไปนะคะคุณครูเราจะมาดูเรื่องการส่งสัมผัสนะคะของกลอน8นะคะตัวกลอน8นะคะวรรคที่1นะคะมี8คำนะคะคำสุดท้ายของวรรคที่1จะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่2นะคะเราจะใช้แมลงสีเดียวกันนะคะในการส่งสัมผัสที่สะกดด้วยสระและตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะวรรคต่อไปวรรคที่2นะคะคำสุดท้ายวรรคที่2นะคะส่งสัมผัสถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3ค่ะ
1: จะใช้แมลงสีแดงนะคะ
0: สีแดงนะคะน้องเต่าทอง
1: น้องเต่าทอง
0: คำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนะคะคำต่อไปนะคะต่อไปเนี่ยตัวคำสุดท้ายของวรรคที่4นะคะจะส่งสัมผัสถึงวรรคต่อไปวรรคที่2ของบทต่อไปค่ะเราเรียกสิ่งนี้ว่าสัมผัสระหว่างบทนะคะคุณครูอาจารย์ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะทั้ง4วรรคเนี่ยเราจะมีชื่อเรียกนะคะวรรคที่1เราเรียกว่าสดับรับรองแล้วก็ส่งค่ะโอเคนะคะ นอกจากที่เราจะเรียนรู้เรื่องการใช้สื่อในการสอนเด็กๆแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมีกลอน8เพื่อช่วยในการจำสันทลักษณ์ของกลอน8มาฝากคุณครูด้วยค่ะ1วรรคมี8คำจำแสนง่ายคำสุดท้ายวรรคหน้าสัมผัสถึงคำที่3วรรค2ต้องคำหนึ่งให้ลึกซึ้งคล้องจองคำงดงามคำสุดท้ายวรรค2ทำหน้าที่คำคำนี้ส่งสัมผัสท้ายวรรค3และคำนี้ยังต้องพยายามส่งไปตามคำที่3ท้ายบทกลอนนะคะฝากคุณครูถ้าเกิดว่าอยากจะได้บทกลอนในการสอนเด็กก็นำบทกลอนนี้ไปใช้ได้นะคะคุณครู
1: คุณครูก็หลังจากที่พาเด็กๆอ่านฉันทลักษณ์กลอน8แล้วนะคะคุณครูก็ช่วยทบทวนในเรื่องของฉันทลักษณ์อีกนิดนึงด้วยนะคะอาจารย์ฝนคะแล้วลักษณะข้อบังคับล่ะคะของกลอน8มีไหมคะ
0: มีค่ะมีค่ะอาจารย์
1: มีข้อควรระวังอะไรบ้าง
0: กลอน8เหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็จะมีข้อบังคับข้อคำนึงอยู่หลายประการเหมือนกันนะคะอย่างที่1นะคะกลอน8นะคะคำประพันธ์ไทยเนี่ยเราจะมีสัมผัสอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1เรียกว่าสัมผัสบังคับหรือสัมผัสนอกนะคะก็คือใช้สระตัวเดียวกันนะคะหรือว่าสะกดด้วยตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะซึ่งกวีไทยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใช้สัมผัสในเนี่ยได้หลายตำแหน่งนะคะแล้วก็สื่อความได้ด้วยเนี่ยจะทำให้ร้อยกลองบทนั้นมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูลองสังเกตนะคะกลอนที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะให้คิดถึงเพียงใดใจจะขาดก็มิอาจไปตามความคิดถึงห้ามมาหาแต่อย่าห้ามความคะนึงจะดื้อดึงโดยถ้อยร้อยรำพันนะคะสังเกตดูวรรคที่1 นะคะปรากฏสัมผัสสระอยู่ที่คำว่าใดใจปรากฏสัมผัสอักษรที่คำว่าใจจะนะคะส่วนวรรคที่2นะคะปรากฏสัมผัสสระตรงคำว่าตามกับความนะคะสัมผัสอักษรที่คำว่าความกับคิดค่ะอันนี้คืออย่างที่1 นะคะที่ควรจะมีในกลอน8นะคะนอกจากนะคะเรื่องของสัมผัสนะคะการแบ่งคำนะคะข้อระวังที่เป็นรองในเรื่องของสัมผัสเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเสียงวรรณยุกต์ค่ะจริงอยู่นะคะที่กลอน8ไม่เหมือนคงสีสุภาพที่จะต้องมีการกำกับเสียงวรรณยุกต์แบบชัดเจนนะคะแต่กวีก็บอกว่าเราควรจะลงในเสียงที่ตามที่กวีโบราณเขาแนะนำไว้นะคะเพราะจะทำให้เสียงของวรรณยุกต์เสียงของกลอนนั้นไพเราะขึ้นถ้าเกิดว่าคุณครูลงผิดเสียงนะคะมันจะทำให้กลอนสะดุดนะคะอ่านแล้วไม่รื่นหูแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นกลอนที่มีข้อบกพร่องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละวรรคนั้นมีการกำหนดให้ใช้วรรณยุกต์ประเภทไหนบ้างนะคะวรรคที่1 นะคะให้ใช้ได้ทั้ง5เสียงค่ะส่วนวรรคที่2นะคะกำหนดให้ใช้เอกโทหรือจัตวานะคะนิยมมากๆเลยคือเสียงจัตวาเช่นเสมอถึงนะคะข้อห้ามนะคะคือห้ามใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีค่ะส่วนวรรคที่3นะคะกับวรรคที่4นะคะมีข้อแนะนำเหมือนกันก็คือสามารถใช้เสียงสามัญหรือเสียงตรีได้นิยมที่สุดคือเสียงสามัญนะคะส่วนข้อห้ามคือห้ามใช้เอกโทจัตวานะคะถ้าคุณครูเกิดข้อสงสัยลองไปแต่งดูนะคะถ้าเกิดลงเสียงเอกที่วรรคที่4เนี่ยนะคะไม่เพราะแน่นอนเลยค่ะ
1: ค่ะก็คือต้องนิยมเสียงสามัญเพราะว่าจะต้องส่งสัมผัสไปยังบทต่อไปค่ะอาจารย์ฝน
0: ค่ะต่อไปนะคะ
1: อื่นๆมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์ฝน
0: มีค่ะอาจารย์ฝนนะคะด้านต่อมานะคะก็คือการใช้สัมผัสนะคะเขาบอกว่าในวรรคสุดท้ายคำสุดท้ายของวรรคที่เป็นคู่กันนะคะเช่นวรรคคู่กันอย่างเงี้ยค่ะวรรคหนึ่งวรรคสองแบบเนี้ยนะคะเราไม่ควรใช้คำที่มีเสียงเหมือนกันหรือคำเดียวกันนะคะหรือคำที่ใช้ที่มีตัวสะกดในสระหรือมาตาตัวสะกดเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างค่ะในไพรวันนั้นสะพรั่งด้วยพฤกษาแนวพนาพร้อมพรรคด้วยปรึกษาสังเกตดูนะคะคุณครูคำว่าพฤกษากับปรึกษาค่ะคนละคำคนละความหมายกันนะคะแต่เป็นเสียงสาเดียวกันอย่างนี้ถือว่าผิดในข้อหาสัมผัสซ้ำค่ะตัวอย่างที่สองนะคะอ่อนระหวยโรยแรงด้วยเมื่อยล้ามุ่งหมายมาเพื่อสู่ยังคูหาล้ากับหาเนี่ยพยัญชนะต้นต่างกันแต่ก็ถือว่าเป็นเสียงสระอาเหมือนกันก็ผิดในเรื่องของสัมผัสเสียงซ้ำอีกเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูลงด้วยอาไปทุวักมันจะกลายเป็นกอนอานะคะไปพฤกษาฉันเมื่อยล้าแล้วมาหาเนี่ยนะคะไม่ไปไหนสักทีนึงนะคะ ข้อควรระวังข้อที่2นะคะก็คือคำสัมผัสนะคะคำที่รับสัมผัสในวรรคที่2และวรรคที่4นะคะตัวนี้ค่ะคุณครูนะคะตัวนี้นะคะคำที่3ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าควรให้ตำแหน่งสัมผัสเนี่ยตกลงมาที่พยางค์สุดท้ายพอดีไม่ควรตกที่กลางคำนะคะพูดอย่างนี้ไม่เห็นภาพ

0: ยกตัวอย่างเช่นคำว่าวิไลวันสัมผัสควรลงที่คำว่าวันนะคะแต่บางคนนะคะก็เอาไปแยกกันนะคะแม่โฉมงามสามสวัสดิ์ในดวงใจช่างวิไลวันผ่องดังเดือนฉายนะคะอ่ะวิไลแล้วก็ไปแยกวันอีกตัวนึงนะคะอย่างนี้เนี่ยผิดไหมไม่ผิดค่ะแต่มันก็จะทำให้อ่านสะดุดหูดูมีข้อบกพร่องนะคะคุณครูอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนเป็นวิไลวันผุดผ่องดังเดือนฉายก็ได้นะคะข้อระวังต่อมานะคะคือคำสุดท้ายของวรรคนะคะควรใช้คำเต็มนะคะไม่ใช่ครึ่งคำเช่นไม่ใช่ว่าพยางค์ที่1อยู่ที่วรรคที่1อีก2พยางค์ของคำนั้นไปอยู่ที่วรรคที่2แล้วใช้ยัตติพังขีดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะคุณครูเช่นเมื่อมาถึงเมืองงามมีนามว่าคำชะโนดล้ำค่าเรื่องคนเล่าขานนะคะแยกคำชะโนดออกจากกันอย่างเงี้ยนะคะถือว่าไม่เพราะนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายนะคะคือเราไม่ควรใช้ภาษาอื่นที่ยังไม่ได้รับการรับรองอาจจะเป็นคำไม่สุภาพเฉพาะกลุ่มนะคะภาษาเฉพาะกลุ่มภาษาแสลงมาแต่งแต่ยกเว้นในกรณีที่คุณครูอาจจะพูดถึงประเด็นการรักษาภาษาไทยพูดถึงประเด็นการใช้ภาษาคุณครูอาจจะหยิบคำของกลุ่มเหล่านี้มาเป็นตัวอย่างในร้อยกองได้แต่ถ้าคุณครูจะพูดถึงหัวข้อทั่วไปเช่นวันเด็กแห่งชาติวันพ่อวันลอยกระทงนะคะก็ไม่ควรใช้คำพวกนี้ในการแต่งร้อยกองนะคะ
1: ค่ะนอกเหนือจากกรแปดแล้วนะคะจันฝนเรายังมีคำประพันธ์อีกหนึ่งประเภทค่ะให้คุณครูชวนได้คิดกันเลยนะคะต่อกันเลยค่ะจันฝน
0: เราจะใช้ขั้นตอนเดิมนะคะคุณครูสังเกตคำประพันธ์แล้วดูซิว่านี่คือคำประพันธ์ประเภทไหนนะคะพุทธจีบกรีบแสลมพี่กุนแกมแซมสุกรมหอมชวยรวยตามลมเหมือนกลิ่นน้องต้องติดใจสาวหยุดพุทธชาติบานเกลื่อนกาดดาดดาไปนึกน้องกรองมาลัยวางให้พี่ข้างที่นอน
1: จะเห็นได้ว่าแต่ละวรรคคุณครูเริ่มสังเกตแล้วใช่ไหมคะว่ามีข้อแตกต่างกับกลอนนะคะซึ่งวรรคแรกก็จะมี5คำใช่ไหมคะจันฝนแล้วก็วรรคที่2จะมี6คำเราเรียกว่าก
0: าบยานี11ค่ะง่ายๆเลยหน้า5หลัง6แบบนี้คุณครูบางคนอาจจะทราบแล้วมันคือกาบยานี11นะคะซึ่งกาบบทนี้เนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างมาจากกาบเหเรือของท่านเจ้าฟ้ากุ้งค่ะต่อไปค่ะขั้นตอนเดิมค่ะคุณครูใช้สื่อในการสอนฉันทลักษณ์นะคะ
1: ก็คือส่วนดอกไม้ฉันทลักษณ์
0: ค่ะเราสามารถที่จะใช้ซ้ําได้นะคะเดี๋ยวเราช่วยกันเอาคําลงก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: วรรคหน้า5กี่คํา5คํานะคะ
1: วรรคหลัง6ค่ะ
0: โอเคค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนนี้นะคะคุณครูตอนสอนเนี่ยคุณครูอาจจะเริ่มที่วรรคแรกให้เด็กๆก่อนก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกไม้ให้เขาหรือสุ่มตัวแทนให้เขามาช่วยกันติดนะคะเขาติดผิดไม่เป็นไรนะคะคุณครูถ้าเกิดว่าเขาผิดก็ช่วยแก้ให้เขาด้วยนะคะต่อไปเราจะมาดูเรื่องการส่งสัมผัสนะคะส่งสัมผัสเดี๋ยวสักนิดนึงนะคะตัวการแบ่งคณะลักษณะบังคับนะคะของกาบยานี11นะคะบรรทัดแรกนะคะวรรค1วรรค2เนี่ยนะคะมีชื่อเรียกว่าบาทเอกนะคะบรรทัดที่2วรรค3วรรค4มีชื่อเรียกว่าบาทโทค่ะการส่งสัมผัสนะคะคือคำสุดท้ายนะคะคำสุดท้ายใช้น้องแมลงเต่าทองก็ได้
1: สีแดงนะคะ
0: โอเคค่ะ
1: คำสุดท้าย
0: วรรคที่1นะคะส่งสัมผัสถึงคำที่3ของวรรคที่2คำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะส่งสัมผัสถึงคำสุดท้ายของวรรคที่3ใช่ค่ะ
1: น้องเราจะเปลี่ยนน้องพึ่งนะคะเป็นส่งสัมผัส
0: ใช่ค่ะส่วนวรรคที่4นะคะอันนี้มาโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับเพื่อนนะคะแต่เขาจะส่งสัมผัสถึงวรรคที่2ของบทต่อไปค่ะกวนอาจารย์อุ้มบางนิดนึงนะคะให้เห็นภาพนะคะอาจจะใช้อันนี้กับอันนี้ค่ะโอเคค่ะ
1: แต่ถ้ามีส่งสัมผัสก็
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าจะมีส่งสัมผัสคำที่3ก็จะทำให้คำประพันธ์ไพเราะยิ่งขึ้นค่ะอาจารย์ฝน
0: ใช่ค่ะอันนี้นะคะท่านอาจารย์ประทีปนะคะวาทิกธินกรได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าบางตำราเนี่ยส่งสัมผัสที่คำสุดท้ายกับคำที่3ของวรรคที่4นะคะบางตำรามีบางตำราไม่มีนะคะแต่อาจารย์ท่านเสนอแนะไว้ว่าสัมผัสตรงนี้เนี่ยไม่ถือเป็นสัมผัสบังคับคือมีหรือไม่มีก็ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีก็จะทำให้มัน
1: ไพเราะมากยิ่งขึ้น
0: ใช่ค่ะอาจารย์อุ้มโอเคค่ะ

ะคะขั้นต่อไปนะคะเราก็มีกาบยานีไว้ช่วยจำมาให้คุณครูด้วยนะคะอ่ะมาลองฟังลองอ่านกันดูนะคะชื่อว่ากาบยานี

0: ไปใช้ให้เด็กๆท่องได้หรือก็เป็นตัวอย่างได
1: ้
0: ใช่ค่ะอ่ะนะคะต่อไปกันมาดูกันค่ะอาจารย์อุ้มกลอนเขามีข้อคำหนึ่งนะคะกาบยานี
1: ก็มีเหมือนกันนะคะในเรื่องของสัมผัส
0: ใช่ค่ะกาบยานีก็มีการใช้สัมผัสในเหมือนกันนะคะแต่ความเท่ของเขากับเสน่ห์ของเขาก็คือเขามีการแบ่งสัมผัสแบบนี้ค่ะวรรคที่1นะคะวรรคที่1 1 2 3 4 5เขาจะแบ่งสัมผัสเป็น2 3 2 3คือสัมผัสที่คำที่2กับคำที่3นะคะส่วนวรรคหลังนะคะวรรคหลัง6คำแบ่งสัมผัสเป็น3 3นะคะคือส่งสัมผัสที่คำที่3กับคำที่4อ่ะมาดูตัวอย่างนะคะยากเย็นเห็นหน้าเจ้าสางโศกเศร้าเจ้าพี่อาอยู่วังดังจันทรามาหม่นหมองละอองนวล นะคะอย่างวรรคที่1เห็นไหมคะคำที่2คำว่าเย็นสัมผัสกับคำที่3คือคำว่าเห็นนะคะส่วนวรรคหลังคำว่าเศร้านะคะสัมผัสกับคำว่าเจ้า
1: ค่ะ
0: อันนี้คือตัวอย่างการใช้สัมผัสในของกาบยานี11นะคะข้อคำหนึ่งต่อมานะคะกาบยานีก็มีข้อคำหนึ่งเรื่องการใช้เสียงวรรณยุกต์เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะไม่เคร่งครัดหรือเข้มข้นเท่ากับกรแปนค่ะวรรคที่1 นะคะให้ใช้เสียงสามัญเป็นส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีเสียงโทได้นะคะส่วน2กับ3เหมือนกันนะคะให้ใช้เสียงสามัญจัตวาส่วนใหญ่เป็นสามัญนะคะส่วนวรรคที่3ให้ใช้เสียงสามัญค่ะ
1: ต่อไปเราจะมาฝึกการทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ฝนเพื่อเป็นการช่วยความจำมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมฝึกแต่งคำประพันธ์ค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคือหลังจากที่เราเรียนรู้ฉันทะลักษณ์จากสื่อนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพานักเรียนทำกิจกรรมซึ่งถ้าพูดถึงการเรียนการสอนแต่งคำประพันธ์ส่วนใหญ่เรามักจะใช้แบบฝึกหัด
1: ค่ะ
0: นะคะแต่แทนที่จะให้เด็กๆ เขียนลงในกระดาษนะคะคุณครูก็สามารถปรับจากกระดาษนั้นมาเป็นกิจกรรมให้เด็กๆอาจจะเป็นการแบ่งกลุ่มหรือสุ่มตัวแทนมาหน้าห้องให้เขาได้มีการลองแต่งเองลองสัมผัสลองเคลื่อนไหวจะทำให้เขาสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะกิจกรรมที่1 นะคะเบื้องต้นง่ายๆเลยนะคะคุณครูหาคำประพันธ์มาเสร็จแล้วเอามาสลับวรรคกัน
1: แล้วให้เด็กๆถูกต้อง
0: ใช่เรียนถูกต้องตรงนี้อาจจะเป็นการวัดเรื่องความรู้ความจำแล้วก็อาจจะวัดเรื่องให้เขาใช้เครื่องความเร็วนะคะให้เขาแข่งกันก็ได้ตัวอย่างนะคะตัวเดียวมาพัดคู่เรื่อยๆมาเรียงๆเหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดายนกบินเฉียงไปทั้งหมู่ถ้าที่เรียงถูกต้องก็คือ
1: เรื่อยๆมาเรียง
0: ๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู
1: ่ตัวเดียวมาพัดคู่เหมือนพี่อยู่ผู้เดียวดาย
0: ค่ะอันนี้เป็นการแบบเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ให้เรียงลำดับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาต่อที่กิจกรรมต่อไปเลยค่ะอาจารย์ฝนกิจกรรมที่2ค่ะ
0: กิจกรรมที่2นะคะก็คือการนำเอาคำประพันธ์มานะคะเสร็จแล้วคุณครูหยิบเอาบางคำที่อยู่ในวรรคนั้นออกมานะคะโดยควรจะใช้เป็นตรงวรรคที่ส่งสัมผัสกันนะคะในตัวนี้เนี่ย1จะฝึกเรื่องความจำของเด็กๆคือให้เขาดูเรื่องสัมผัส2ฝึกเรื่องการคิดวิเคราะห์นะคะว่าเขาจะวิเคราะห์หรือคิดเอาคำไหนที่เอาคำนั้นมาลงแล้วมันจะสอดคล้องกับวรรคอื่นๆหรือวรรคต้นแบบที่คุณครูนำมาให
1: ้ค่ะ
0: แม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักจุดๆๆหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าจุดๆๆนะคะวรรคสุดท้ายจุดๆๆร้างแม่ไปแต่ตัว
1: หาคำมาเติม
0: ใช่ค่ะหาคำมาเติมตรงนี้ถ้าเกิดว่าเด็กชั้นเล็กอาจจะยากหน่อยคุณครูก็แบ่งกลุ่มให้เขานะคะหรือจับคู่จะง่ายขึ้นนะคะกิจกรรมต่อไปค่ะอาจารย์
1: ค่ะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าเพื่อนกันคนละวรรคค่ะอาจารย์ฝนเล่นยังไงคะเพื่อนกันคนละวรรค
0: กิจกรรมนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมที่หน้าห้องเรียนนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยได้กิจกรรมนี้มาจากการอบรมโครงการกวีปากกาทองจากท่านอาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะคะซึ่งอาจารย์ว่ากิจกรรมนี้มันวัดได้ทั้งความรู้ความจำและการคิดวิเคราะห์นะคะก็คือ1เด็กต้องจำฉันทลักษณ์ได้2เด็กจะต้องคิดวิเคราะห์ในการหาคำมาใช้ในการแต่งนะคะวิธีการเล่นนะคะคุณครูให้คุณครูสุ่มนักเรียนออกมานะคะจำนวน4คน
1: ตามวรรคเลยใช่มั้ย
0: คะตามวรรคเลยแต่อย่าเพิ่งเฉลยนะคะว่าตามวรรคออกมา4คนเสร็จแล้วนะคะคุณครูก็ให้เขาเลือกเลขที่เขาชอบนะคะเลือกเสร็จแล้วคุณครูอธิบายให้เขาฟังนะคะคนที่1รับหน้าที่คิดมา5คำ
1: ค่ะ
0: คนที่1ก็จะคิดแล้วเอ๊ะฉันจะคิดอะไรดีนะคะส่วนคนที่2นะคะให้เขาคิดมา6คำโดยที่คำที่3ของเขาต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของคนแรกนะคะส่วนคนที่3คิดมา5คำนะคะโดยที่คำสุดท้ายของคนที่3เนี่ย ต้องสัมผัสกับคำสุดท้ายของคนที่สอง

0: คนที่4นะคะเหมือนง่ายฉันไม่ต้องสัมผัสกับใครทั้งนั้นนะคะแต่เขาต้องคิดมา6คำเพื่อให้เนื้อหาของเขานั้นเข้ากับเพื่อนอีก3คนนะคะตรงนี้จะเป็นการคิดวิเคราะห์
1: ต้องสอดคล้องกันด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะคะแต่เราจะไม่ใช่เพื่อนกันคนละวรรคค่ะอาจารย์อุ้มเราจะเป็น
1: เพื่อนกันคนละ2วรรค
0: ใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์อุ้มเป็นอาจารย์ฝนเป็นคนที่1กับคนที่3นะคะอาจารย์อุ้มเป็นคนที่2
1: กับคนที่4ค่ะ
0: มาเลยนะคะ
1: อาจารย์ฝนเริ่มก่อนนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: หาดทรายชายทะเล
1: ปูเดินเซมาตามลมได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะได้
1: ลม
0: เลกับเซ
1: ได้ค่ะ
0: คนที่3นะคะเด็กน้อยคอยชื่นชม
1: เด็กน้อยคอยชื่นชมวิ่งไล่เล่นแสนสุขใจเนื้อหาได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: ได้ค่ะก็ดูแบบไปเห็นภาพเด็กๆกำลังวิ่งไล่ปูที่ริมทะเลนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างกิจกรรมที่ให้เด็กได้ฝึกการคิดฝึกการแต่งคำประพันธ์นะคะหลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับฉันทลักษณ์แล้วลองฝึกความจำนะคะลองคิดใช้คำแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องความรู้พวกนี้เนี่ยเราสองคนก็มีอาวุธเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมาเพิ่มให้กับคุณครูนะคะ
1: ศิลปะในการประพันธ์นั่นเองนั่นคืออะไรบ้างคะอาจารย์ฝน
0: ถ้าคำประพันธ์ที่มีศิลปะนะคะจะทำให้คำประพันธ์นั้นมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่หนึ่งเลยนะคะเราจะฝึกการคิดวิเคราะห์เรื่องการใช้คำนะคะผู้แต่งร้อยกองไทยเนี่ยเขาจะมีค่านิยมที่ว่าเขาจะไม่ชอบใช้คำที่มันธรรมดาคำที่มันดาดดื่นพบเห็นได้ทั่วไปนะคะเขามักจะเลือกคำที่มีเสียงไพเราะคำที่มีความหมายดีคำที่สอดคล้องกับอารมณ์หรือคำที่เป็นคำชั้นสูงขึ้นนะคะตัวอย่างที่หนึ่งคำที่กวีมักเลือกใช้คือการใช้คำไวยพจน์นะคะคำไวยพจน์มีมากมายเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นพระจันทร์ก็มีคำไวยพจน์หลายคำเช่นสาสิธรแขเดือนโสมทังแหงนะคะพระอาทิตย์ตะวันทังไหนทินกรประภากรพันแสงนะคะคือพอเราเลือกคำมาแล้วเนี่ยมันจะดูแบบว่าเรามีความสามารถในการสรรหาในการคิดคำในการนำคำมาใช้นะคะ
1: จะทำให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะอาจารย์ฝน
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ศิลปะข้อที่2นะคะผู้แต่งร้อยกองเนี่ยเขาจะต้องเลือกใช้คำที่ตรงกับอารมณ์ที่เขาต้องการนำเสนอนะคะเช่นถ้าเป็นอารมณ์รักอารมณ์แห่งความรักมันก็จะต้องอ่อนหวานลึกซึ้งใช้คำที่มีความหมายไพเราะออกไปในเชิงบวกนะคะดูตัวอย่างนะคะด้วยหมายมั่นในวันได้พบพักจำเรือนรักยังไม่วายหายหวนแสนสนิทนั้นยังคิดไม่ขาดครวนเมื่อวันจวนที่จรไปจากชายนะคะด้วยหมายมั่นเนี่ยสื่อถึงคำสัญญาความผูกพันนะคะจะรักกันตลอดไปนะคะวันได้พบพักพบหน้าไม่ได
1: ้
0: พบหน้ามันธรรมดาไปต้องพบพักนะคะจำเริญรักพูดถึงความรักไม่วายหายหวนนะคะเป็นคำที่สระเสียงยาวออกเสียงยาวทอดเสียงให้เนิบไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะศิลปะต่อไปนะคะคือการใช้สัมผัสในตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งของการแต่งกวีนิพนธ์นะคะเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยจะต้องใช้การคิดวิเคราะห์อย่างรุนแรงเลยว่าเอ๊ะเราจะเลือกคำไหนมาใช้นะคะซึ่งคำนั้นมันจะต้องส่งสัมผัสถึงการภายในวรรคด้วยนะคะแล้วคำนั้นเนี่ยมันจะสามารถสื่อความหมายของคำประพันธ์ได้อย่างไม่บกพร่องด้วยนะคะข้อต่อมานะคะสิ่งที่กวีไทยนิยมใช้อีกนั่นก็คือการใช้ภาพพจน์นะคะหรือพวกการใช้โวหารนะคะถ้าเกิดว่าเป็นระดับประถมชั้นเล็กๆเนี่ยมันอาจจะยากไปสักหน่อยหนึ่งเช่นเรื่องของอัตติพจน์เรื่องของบุคลาธิสถานนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยเลือกภาพพจน์แบบง่ายๆมาสองภาพพจน์
1: ค่ะ
0: ซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถนำภาพพจน์เนี่ยมาใช้ให้เขาฝึกการคิดวิเคราะห์ภายในห้องเรียนได้นะคะแบบที่หนึ่งการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบคือเปรียบอย่างหนึ่งเหมือนกับอีกอย่างหนึ่งนะคะเช่นเธอเดินช้าเหมือนเต่าเธอสวยเหมือนนางฟ้าเธอขาวเหมือนสำลีนะคะตอนนี้คือพอคุณครูอาจจะทำกิจกรรมเล็กน้อยให้เขาลองฝึกดูก่อนเขาก็จะคิดแล้วว่าเอ๊ะอะไรเหมือนกับอะไรนะคะเสร็จแล้วก็นำตัวอย่างคำประพันธ์มาให้เขาดูนะคะพินิจดูมุนีฤาษีน้อยช่างแช่มช้อยชื่นในฤทัยหวังสมเป็นหน่อสุริวงศ์ดำรงวังเหมือนเดือนฟ้าปลั่งขอโทษค่ะเหมือนเดือนปลั่งเป่งฟ้าณภาลัยนะคะตรงนี้มีการเปรียบเทียบเป็นการชมโฉมของสุดสาครนะคะว่าเนี่ยกิริยาเช่มช้อยงดงามเหมือนกับเป็นเจ้าชายที่อยู่ในวังสมเป็นเจ้าชายที่อยู่ในวังแล้วก็งดงามเหมือนพระ

0: จันทร์ที่เต็มดวงอยู่บนท้องฟ้า
1: ค่ะ
0: ค่ะต่อมาอันนี้ก็น่าสนุกน่านำไปใช้กับเด็กๆนะคะก็คือการเรียนเสียงธรรมชาติหรือใช้เสียงธรรมชาตินะคะบัดเดียวดังหงั่งเง่งวังเวงแววสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเห็นโยคีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบรรพตอ่ะตรงนี้นะคะมีเรียนเสียงธรรมชาติคือเรียนเสียงระฆังในคำว่าหงั่งเง่งนะคะตัวนี้เนี่ยคุณครูปรับแบบนี้ค่ะอาจารย์อุ้มคืออาจจะคิดเป็นแบบกิจกรรมกำหนดคำเช่นห้องห้องเหมียวเหมียวปังปัง
1: เป็นเรียนเสียงของอะไร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ให้เขาลองแต่งดูนะคะ
1: ต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดบ้างค่ะอาจารย์ฝนแบบฝึกหัดในการแต่งคำประพันธ์สักหนึ่งตัวอย่างนะคะ
0: ค่ะนะคะหลังจากที่เราเรียนฉันทลักษณ์แล้วเรียนศิลปะแล้วนะคะเราก็ลองมาฝึกในการคิดวิเคราะห์ที่จะแต่งคำประพันธ์ดูนะคะแต่ถ้าคุณครูกลัวมันยากไปใช้สเต็ปเดิมค่ะเรียนจากตัวอย่างก่อนนะคะอ่ะเอาคำประพันธ์ที่มีสัมผัสในเยอะๆหรือมีการเปรียบเทียบมาให้เขาดูนะคะดั่งดวงดาวพราวแสงคอยนำส่องดั่งแสงทองผ่องพราวสกาวใสแสงความดีแสงแห่งธรรมนำทางไปนำดวงใจให้พบสัจธรรมคุณครูตั้งคำถามเหมือนเดิมค่ะจากตัวอย่างที่นำมาให้ดูเนี่ยนะคะมีสัมผัสในประเภทอะไรบ้างสัมผัสอักษรดั่งดวงดาวนะคะสัมผัสสระเช่นคำว่าดาวกับพราวนะคะหรือมีการใช้การเปรีย
1: บเท
0: ีย
1: บ
0: อะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: นะคะให้เด็กๆลองศึกษาก่อน
1: เป็นการสังเกตคำร้อยกรองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะอ่ะขั้นที่สองนะคะให้เขาลองเพิ่มศิลปะลงไปในบทกรอนบทนั้น
1: ค่ะ
0: นะคะคุณครูอาจจะแต่งกรอนมาแล้วแหละแล้วก็ลองให้เขาฝึกการเปรียบเทียบดูนะคะในโวหารเปรียบเทียบเธอเปรียบเหมือนจุดๆๆให้ความอุ่นหวานละมุนชวนฝันจนหวั่นไหวรอยยิ้มเธอเหมือนจุดๆๆรักษาใจคอยทำให้หายเศร้าเมื่อยิ้มมาอะไรบ้างคะอาจารย์อุ้มที่แบบ
1: ผ้าห่มได้ไหมคะอบอุ่น
0: ผ้าห่มก็ได้นะคะอาจจะเป็นแสงแดดนะคะกองไฟก็ได้นะคะรอยยิ้มเธอเหมือนจุดๆๆรักษาใจ
1: ยาได้ไหมคะอาจารย์ฝน
0: น่าจะเป็นยาแล้วค่ะ
1: ยารักษาใจ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นการฝึกการคิดวิเคราะห์ในการใช้วงหารเปรียบเทียบไปในตัวด้วยนะคะส่วนขั้นสุดท้ายนะคะคือเราจะลองลงมือแต่งแบบเต็มบทดูแล้วนะคะลงมือแต่งแบบเต็มบทคุณครูอาจจะกำหนดโจทย์ให้เขาเช่นกำหนดหัวข้อโรงเรียนของหนูครอบครัวของฉันสัตว์เลี้ยงแสนรักก็ได้นะคะหรือไม่กำหนดหัวข้อก็ได้แต่อาจจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนิดนึงเช่นจงแต่งกรแปดหรือกับยานี11นะคะถ้าเด็กเล็กหน่อยเอา1บทก็พอโตหน่อยเอา2บทนะคะแล้วก็เพิ่มข้อบังคับอีกอย่างนึงว่าให้มีสัมผัสในประเภทสระ1ตำแหน่งนะคะและในร้อยกองต้องมีคำว่าเหมือนที่พูดแบบนี้คือ1ให้เข้าใจง่าย2บังคับให้เขาลองใช้โวหารเปรียบเทียบดูนะคะเสร็จแล้วก็ให้เขาเนี่ยลองแต่งนะคะอาจจะจับคู่ทำเป็นกลุ่มนะคะถ้ากิจกรรมภายในห้องทำเป็นกลุ่มก็ได้ถ้าเป็นการบ้านก็ให้ทำเดียวนะคะแต่สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยเรา2คนอยากจะขอฝากให้คุณครูทุกท่านลองไปแต่งดูนะคะคุณครูเลือกมาเลยนะคะจะเอากร8หรือกับยานีก็ได้
1: จำนวน2บทค่ะคุณครู
0: นะคะให้มีสัมผัสในประเภทสระ1ตำแหน่งนะคะมีการเปรียบเทียบอีก1ตำแหน่งนะคะอาจารย์ฝนกับอาจารย์อุ้มจะรออ่านนะคะ
1: ค่ะรออ่านอยู่นะคะ
0: ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูได้มีการฝึกแต่งคำประพันธ์นะคะจำนวน2บทแล้วหรือว่ามอบหมายให้นักเรียนได้มีการแต่งคำประพันธ์นอกเหนือจากนั้นค่ะคุณครูเราก็จะต้องมีการวัดและประเมินผลในการให้คะแนนด้วยเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนชิ้นงานกันแล้วก็ผลัดให้เด็กเป็นผู้ประเมินบ้างค่ะโดยการประเมินนะคะเราก็ใส่ตัวอย่างไว้ในคู่มือนะคะรายละเอียดของการให้คะแนนซึ่งคุณครูอาจจะนำไปใช้ได้เลยหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามบริบทของประเด็นที่คุณครูกำหนดนะคะซึ่งโดยส่วนใหญ่สิ่งที่จะพิจารณาในการประเมินผล1ค่ะในเรื่องของฉันทลักษณ์และอักขรวิธีเราก็จะต้องดูในลักษณะบังคับจำนวนคำหรือแม้กระทั่งการสะกดการันค่ะ2ค่ะเราจะต้องดูในเรื่องของความคิดและเนื้อสื่อความได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดด้วยนะคะเนื้อหาและ 3ค่ะด้านกวีโวหารค่ะเหมือนที่อาจารย์ฝนได้อธิบายนะคะอาจจะต้องเลือกการใช้คำให้มันหลากหลายโดยเฉพาะใช้คำไวยพจน์อย่างนี้ค่ะเพื่อให้เกิดความไพเราะของคำประพันธ์นั้นๆด้วยและประเด็นสุดท้ายค่ะก็คือตรงต่อเวลาที่กำหนดนะคะ2บทน่าจะใช้เวลาสักประมาณกี่นาทีคะอาจารย์ฝน
0: 2บทให้ใช้สักประมาณ15นาที
1: 15นาทีนะคะสำหรับประถมศึกษาปีที่6อันนี้ก็คือเป็นในลักษณะการวัดและประเมินผลซึ่งคุณครูสามารถนำไปใช้ได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะคะค่ะ
0: คุณครูทุกท่านคะร้อยกองนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีเป็นวรรณกรรมเป็นการเขียนที่มีลักษณะพิเศษนะคะลักษณะพิเศษอย่างไร1ร้อยกองมีข้อบังคับนะคะเป็นกรอบที่ชัดเจนเรื่องของฉันทลักษณ์แต่ขณะเดียวกันร้อยกองกลับมีอิสระมีศิลป์มีอิสระที่จะพูดแต่งเนี่ยอิสระที่จะใช้ศิลปะการประพันธ์อย่างไรก็ได้ลงไปในร้อยกองบทนั้นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยอาจารย์ฝนก็อยากจะขอสรุปเทคนิคการแต่งคำประพันธ์เป็นเทคนิคสั้นๆนะคะคือขั้นที่1เราจะต้องเรียนรู้ฉันทลักษณ์ให้เข้าใจเรียนรู้กรอบให้เข้าใจจดจำให้แม่นยำขั้นที่2นะคะลองแต่งดูแล้วลองใส่คำประพันธ์ใส่ศิลปะการประพันธ์ลงไปนะคะอาจจะใส่การเปรียบเทียบอาจจะใส่เสียงธรรมชาติอาจจะใส่สัมผัสในลองไปดูนะคะขั้นที่3ถ้าคุณครูยังไม่มั่นใจลองหาตัวอย่างคำประพันธ์ที่ไพเราะคำประพันธ์ที่มีชื่อเสียงเช่นของท่านสุนทรภู่ของอาจารย์นวรัตน์เอามาอ่านเพื่อเป็นประสบการณ์ในการเขียนนะคะขั้นที่4คุณครูลองแต่งดูแต่งไปเรื่อยๆลองปรับไปเรื่อยๆแล้วจะดีขึ้นนะคะส่วนสำหรับการสอนการใช้คำประพันธ์ในห้องเรียนนะคะการสอนนะคะคุณครูอย่าลืมว่า1ตรงขั้นนำคุณครูจะต้องน่าสนใจ2เมื่อเป็นขั้นสอนคุณครูต้องใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกขึ้นอยากจะเรียนรู้3คุณครูอาจจะสรุปด้วยแบบฝึกให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะคุณครูเนื้อหาของเด็กๆถึงขั้นไหนความสามารถของเด็กๆถึงขั้นไหนคุณครูไปถึงขั้นนั้นพอค่ะคุณครูไม่ต้องกดดันนะคะว่าเด็กๆของคุณครูจะต้องแต่งได้เพราะเหมือนกับกวีที่มีชื่อเสียงนะคะเราขอแค่เขามีความรู้มีความเข้าใจสามารถแต่งคำประพันธ์ได้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นะคะเท่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคำประพันธ์ไทยแล้วค่ะ
1: ขอบคุณอาจารย์ฝนมากเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะเราควรที่จะมีความพร้อมนะคะในการเขียนงานคำประพันธ์แล้วก็มีความสามารถในการใช้ภาษาด้วยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคุณครูทุกท่านจะได้รับประโยชน์พอสมควรจากเทคนิคในการแต่งคำประพันธ์หากคุณครูมีประเด็นหรือข้อซักถามสามารถถามได้ที่อาจารย์ฝนแล้วก็อาจารย์อุ้มหรืออาจารย์ทุกท่านสาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮม

0: พจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เคยสงสัยไหมครับว่าวงจรบริดคืออะไรแล้วเงื่อนไขที่เรียกว่าบริดสมดุลเนี่ยทำให้ผลคูณไขว้ต้องเท่ากันแล้ววงจรที่มีแคปซิเตอร์เนี่ยทำไมต้องมีเงื่อนไขเขียนว่าเปิดไว้สักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยพิจารณาวันนี้เราจะมาพูดถึงวงจรไฟฟ้ากันครับน้องๆเนี่ยคงรู้จักปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวงจรไฟฟ้ามาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นความต่างศักย์ความต้านทานกระแสไฟฟ้าซึ่งปริมาณเหล่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงจรของที่เราสนใจเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่จะโฟกัสที่อุปกรณ์อยู่2อย่างตัวต้านทานตัวเก็บประจุซึ่งวงจรที่พี่จะพูดถึงเนี่ยมีอยู่2วงจรก็คือวงจรแรกวงจร Wheatstone Bridge อีกวงจรนึงก็คือวงจรที่มีแคปซิเตอร์หรือตัวเก็บประจุเกี่ยวข้องนั่นเองเราก็จะมาเริ่มในส่วนของทฤษฎีกันเลยนะครับความรู้พื้นฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I เป็นหลักนะครับเหตุผลที่พี่พูด V กับ I เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะดูในส่วนของมิเตอร์หรือตัวที่ใช้วัดกระแสแล้วก็ตัววัดความต่างศักย์กันด้วยชุดการทดลองแรกของเรานะคือ Wheatstone Bridge หน้าตาของวงจรเนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันอยู่แบบนี้ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็มีสายไฟเส้นกลาง1เส้นวงจร Wheatstone Bridge เนี่ยมันจะมีเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลก็คือเมื่อใดก็ตามที่ผลคูณตัวที่อยู่ตรงข้ามกันอย่างนี้เป็น R1 กับ R4แล้วก็ตัว R2 กับ R3 เนี่ยมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟที่ไหลในเส้นกลางเนี่ยพี่เขียนเป็น I0 มันจะทำให้ I0 เนี่ยมีค่าเท่ากับ0นั่นเองที่มาคร่าวๆของเงื่อนไขที่เรียกว่าบิดสมดุลทำไมคูณไขว้กันถึงได้กระแสออกมาเป็น0เรามาลองดูภาพนี้กันเริ่มจากใส่เงื่อนไข Wheatstone Bridge ไปเลยให้ Wheatstone Bridge อันนี้กลายเป็นบิดสมดุลมันจะทำให้กระแสไฟตรงกลางเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราลองดูจากภาพนี้กระแสไฟที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีค่าเป็น Iและแยกออกมาเป็น I1 กับ I2 เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่มีไฟไหลในเส้นกลางเนี่ยมันก็จะทำให้ I1 ไหลไปสู่ R2 แล้วก็ I2 เนี่ยก็จะไหลมาสู่ R4 ก็ไหลต่อกันมาแบบนี้การที่ไม่มีกระแสไฟไหลตรงกลางเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคุณสมบัติของการไหลของกระแสไฟฟ้าอยู่นะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยจะไหลจากที่ที่มีศักย์สูงไปศักย์ต่ำแต่ว่าถ้าสมมติว่าศักย์2ที่เนี่ยมันเท่ากันหรือที่เราเรียกว่าความต่างศักย์เท่ากับ0เนี่ยกระแสไฟฟ้าก็จะไม่เกิดการไหลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทำในที่นี้ก็คือการหาศักย์ไฟฟ้าในแต่ละจุดเราเริ่มต้นจากการใส่ศักย์ไฟฟ้าก็คือแบตเตอรี่ของเราเนี่ยเราใส่ไป V0 เพราะฉะนั้นตอนที่มันไหลผ่านตัวด้านทานต่างๆอย่างถ้าเราลองดูตามสมการนี้เนาะ2สมการแรกเนี่ยพี่มี VA กับ VB ซึ่ง VA กับ VB ก็คือศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านบนกับศักย์ไฟฟ้าที่จุดด้านล่างซึ่งถ้า2ค่านี้มันเท่ากันเนี่ยกระแสไฟฟ้าตรงกลางก็จะไม่ไหลซึ่งพี่ใส่เป็นเงื่อนไขบิดสมดุลไปเรียบร้อยแล้วส่วน2สมการหลังเนี่ยมาจากการที่หลังจาก VA แล้วเนี่ยมันไหลผ่าน R2 ไปอีกพอมันไหลผ่าน R2 ไปมันทำให้ศักย์ตรงนี้เนี่ยมันกลายเป็น0แล้วเนื่องจากว่าเราต่อแบตเตอรี่เนาะขั้วหนึ่งก็จะเป็น V0 ฝั่งหนึ่งก็จะเป็น0เพราะฉะนั้นเมื่อกระแสไฟวิ่งผ่านเส้น R2 ไปแล้วซึ่งรวมถึง R4 เช่นกันมันก็จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่เหลืออยู่ณจุดนี้เนี่ย V เท่ากับ0เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยสมการก็จะมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็คือ VA ไหลผ่าน R2 ก็ถูกหักทิ้งอีกเท่านี้แล้วผลลัพธ์ที่เหลือก็คือ0นั่นเองซึ่งสมการล่างก็ให้ผลเดียวกันทีนี้เนี่ยเรามี

4สมการสมการ1 2เนี่ยเราจับเท่ากันได้เพราะว่าเราใช้เงื่อนไขบิดสมดุลส่วนสมการที่3สมการที่4เนี่ยเราสามารถย้ายข้างตัว i กับ r เนี่ยไปอีกฝั่งนึงได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการที่3กับสมการที่4อยู่ในรูปแบบนี้ซึ่งในตอนจบแล้วก็คือเราก็แค่จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วก็จับ2สมการนี้เท่ากันแล้วเราก็ตัด v 0ออกไปซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการคณิตศาสตร์ทั้งหมดเลยสุดท้ายผลลัพธ์ที่เราได้ก็จะเป็นเงื่อนไขบิดสมดุลอันนี้ซึ่งมันมาจากแนวคิดง่ายๆเนาะก็คือถ้าสมมติว่าโวลต์2จุดมันเท่ากันกระแสไฟก็จะไม่ไหลอีกอันนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะทำให้ดูแบบเน้นการทดลองเป็นหลักเลยก็คือวงจรที่มีตัวเก็บประจุเนื่องจากว่าเรามักจะเจอปัญหาอย่างเช่นวงจรแบบนี้มีการต่อตัวเก็บประจุเข้ามาแล้วมันมีคำที่มักจะพ่วงมาด้วยว่าเราต้องเปิดวงจรทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วค่อยพิจารณาซึ่งการเปิดวงจรทิ้งไว้เนี่ยอย่างที่พี่เขียนไว้เลยมันคือการชาร์จประจุนั่นเองซึ่งการที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมันถูกชาร์จจนเต็มมันก็จะทำให้มันไม่มีกระแสไฟไหลเข้าไปในตัวเก็บประจุอีกแล้วถ้าสมมติว่ามันมีเส้นทางของการไหลของกระแสไฟอยู่ในแนวนี้เมื่อตัวเก็บประจุชาร์จเต็มเนี่ยกระแสไฟในวงจรเนี่ยก็แทบจะเข้าใกล้ศูนย์เลยสำหรับการทดลองในเรื่องของวงจรเนี่ยเราเริ่มจากชุดแรกก่อนก็คือวงจร Wheatstone Bridge ซึ่งสิ่งที่เราจะทดลองเนี่ยเราจะพยายามทดลองเงื่อนไขบิดสมดุลหรือว่าความต้านทานที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันมีผลคูณมีค่าเท่ากันมันจะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลซึ่งการที่ไม่มีกระแสไฟไหลเนี่ยมันเกิดจากการที่โวลต์ทั้ง2ฝั่งเนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับ2เส้นเปล่าที่พี่เปิดไว้ตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นกลางซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาโวลต์มิเตอร์แล้วก็แอมมิเตอร์เข้าไปต่อแนะนำอุปกรณ์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะมีตัวถ่านไฟฉายนะครับตัวด้านทานขนาด 1,000 โอห์มเนี่ย2ตัวแล้วก็มีตัวด้านทานที่ปรับค่าได้เนี่ย2ตัวเพื่อให้ผลคูณเนี่ยมันเท่ากันได้ง่ายขึ้น1ตัวนะครับมีค่าอยู่ระหว่างช่วง0ถึง20,000 โอห์มแล้วก็มีตัวนึงเนี่ยพี่ใช้เป็นช่วงที่มันเป็น0ถึง 2,000 โอห์มเนื่องจากว่าเดี๋ยวพี่จะปรับ 20,000 โอห์มเนี่ยมันมีค่าน้อยๆให้มันอยู่ในช่วง 2,000 โอห์มแล้วค่อยปรับตัว 2,000 โอห์มอีกทีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราปรับเนี่ยค่าที่มันปรับเนี่ยมันจะหยาบกว่า 2,000 โอห์มเพราะว่าช่วงมันกว้างกว่าเพราะฉะนั้นพี่เลยเลือกปรับตัวหยาบก่อนแล้วก็ค่อยปรับตัวที่ค่ามันละเอียดมากขึ้นนะครับเราจะมาเริ่มทดลองกันเลยโดยการต่อตัวโวลต์มิเตอร์เข้าไปนะครับในเส้นกลางซึ่งเมื่อพี่ต่อเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าตัวโวลต์มิเตอร์เนี่ยมันไม่ได้มีค่าเป็น0นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าจุด2จุดของเส้นกลางเนี้ยมันยังมีศักย์ไฟฟ้าไม่เท่ากันเพื่อทำให้มันเกิดเงื่อนไขบิดสมดุล นะครับพี่จึงปรับตัวความต้านทานตัวนี้ซึ่งเมื่อพี่ปรับถึงค่าหนึ่งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น0เราก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยมันน่าจะเข้าเงื่อนไขบิดสมดุลแหละแต่ว่าเพื่อให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับเราก็จะลองต่อกับแอมมิเตอร์ดูเนื่องด้วยว่าตัวแอมมิเตอร์เนี้ยอันนี้อยู่ในสเกลที่ค่อนข้างละเอียดกว่านะครับบิดเพิ่มตัวความต้านทานนะครับไปถึงค่าหนึ่งเราสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับค่ากระแสมันโดดไปเลยครับเหตุผลจากว่าตัวผลคูณนี้เนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันแล้วนั่นเองทำให้บิดเนี่ยไม่สมดุล นะครับถ้าเราปรับมาถึงค่าหนึ่งก็จะเข้าใกล้ศูนย์มากๆเลยเงื่อนไขบิดสมดุลที่เราได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะสามารถทำให้เห็นได้จริงประมาณนี้เลยเราก็มาเริ่มถึงชุดการทดลองที่2ของเรานะครับก็คือการทดลองการอัดประจุของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับหลักๆเนี่ยก็คือมีมิเตอร์2ตัวนะครับก็คือตัวโวลต์มิเตอร์ใช้วัดความต่างศักย์แล้วก็ตัวแอมมิเตอร์ใช้วัดกระแสนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของการศึกษาวงจรนี้ก็คือตัวเก็บประจุหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะต่อตัวโวลต์มิเตอร์คล่อมตัวนี้ไว้เพื่อดูว่าค่าความต่างศักย์คล่อมตัวเก็บประจุเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อตัวแอมมิเตอร์เพื่อดูค่ากระแสที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางของตัวเก็บประจุนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวต้านทานนั่นเองในที่นี้นะครับเราจะพูดถึงแค่ส่วนของการชาร์จประจุเท่านั้นก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้องๆต้องจับตาดูดีๆนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นไวมากนะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยค่ามันควรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราอัดประจุเข้าไปเต็มนะครับถึงค่าหนึ่งแต่ค่าของกระแสเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนื่องจากว่าอย่างที่เราเคยพูดถึงไปว่าถ้าสมมติว่าตัวเก็บประจุมันอัดเต็มมันจะไม่มีกระแสไหลเข้าไปในเส้นทางนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวแอมมิเตอร์มันดีดขึ้นไปก่อนเพราะว่าตอนแรกเราปรับให้มันครบวงจรแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆลดลงด้วยผลของการอัดตัวเก็บประจุนั่นเองสำหรับวงจรแรกที่เราได้พิจารณากันนะครับก็คือวงจร Wheatstone Bridge นั่นเองซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าถ้าสมมติว่าเราปรับค่า R เนี่ยให้ตัวต้านทานที่มันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยคูณกันแล้วมีค่าเท่ากันก็จะทำให้กระแสไฟในเส้นกลางเนี่ยไม่ไหลหรือว่าถ้าเราไม่วัดด้วยแอมมิเตอร์เนี่ยก็คือเราวัดด้วยโวลต์มิเตอร์เราก็จะได้ว่าโวลต์ที่เราวัดได้เนี่ยเป็น0นั่นเองครับเพราะว่าเราวัดเทียบโวลต์2จุดส่วนวงจรถัดไปเนี่ยก็คือวงจรที่มีคาปาซิเตอร์ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าตอนที่พี่เปิดให้มันชาร์จประจุหรืออัดประจุเข้าไปเนี่ยช่วงแรกเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเด้งไปถึงค่านึงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆในขณะที่โวลต์ของตัวเก็บประจุเนี่ย
มันขึ้นไปถึงค่าหนึ่งซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นเวลาน้องๆทำโจทย์หรือเจอโจทย์ที่มีตัวเก็บประจุแล้วมีคำพูดที่ตอบมาด้วยว่าจะต้องเปิดไว้สักพักหนึ่งเหตุผลมันก็คืออย่างนี้นั่นเองเนื่องจากว่าเมื่อเราเปิดให้มันอัดประจุเข้าไปเนี่ยตัวกระแสเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปถึงค่าหนึ่งแต่เมื่อทิ้งไว้สักพักหนึ่งเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยจะลดลงจนเป็นศูนย์ในขณะที่ตัวเก็บประจุเนี่ยมีความต่างศักย์อยู่ที่ค่าหนึ่งนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยไปเจอโจทย์ปัญหาในที่ไหนที่มีตัวเก็บประจุอยู่แล้วเปิดทิ้งไว้สักพักหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าตัวเก็บประจุเหล่านั้นเนี่ยถูกชาร์จจนเต็มเพราะฉะนั้นวงจรที่น้องเห็นว่ามันยุ่งยากเนี่ยอาจจะลดลงเหลือแค่วงจรอนุกรมธรรมดาเลยก็ได้ครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่า

ารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพู่จะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี่นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้เข้าร่วมโครงการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงโดยได้รับหนังสือราชการนะครับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาตราดให้เราได้เข้าร่วมกับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงเนี่ยมันเหมือนจะโดนใจเราเหมือนกันบางทีเราประชุมสรุปผลปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าจุดแข็งของเราจริงๆคือกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างเวิร์กมากแต่ที่เราประเมินแล้วคะแนน O-net ก็ดี NT ก็ดีเนี่ยถึงแม้จะมีค่าสูงเฉลี่ยพอๆกับสำนักงานเขตพื้นที่บางตัวนี่สูงกว่าระดับประเทศบางตัวก็จริงแต่ระดับความพึงพอใจของเรายังไม่ค่อยพึงพอใจก็จะมีการค้นพบว่ากระบวนการเรียนการสอนที่เราปล่อยให้ครูเราใช้ทักษะเทคนิคการสอนเองตามใจชอบเนี่ยอาจจะมีหลงประเด็นไปบ้างเป้าหมายของเราอยู่ที่เด็กทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งความหวังว่าในหน่วยการเรียนแห่งการสอนที่คุณเขียนไปเนี่ยนะครับทบทวนดูแล้วเนี่ยจบ1ชั่วโมงวัดอะไรเด็กได้บ้าง
1: มันเท่ากันไหม
2: ระบบโคชชิ่งเมนทอริงหรือระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงแนวคิดก็คือนักเรียนเนี่ยเขาต้องได้รับการเพิ่มคุณภาพ 4 จุดเน้นแล้วก็คุณครูจะต้องสร้างห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบร่วมมือกันในลักษณะของ Lesson Study แล้วก็โรงเรียนนะคะก็จะต้องเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนศึกษานิเทศเพื่อนครูร่วมมือกันเรียนรู้ที่จะสนับสนุนให้เกิดห้องเรียนแห่งคุณภาพการปฏิบัติก็จะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจภาพรวมร่วมกันการสร้างทีมการทำงานทั้งในโรงเรียนในเขตพื้นที่และคอทีมของจุฬาและก็ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เยอะๆ

0: ะมีการโคชชิ่ง2ครั้งในพื้นที่ CU Coach เนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อจะเป็นผู้ประสานงานวิชาการหลักของการใช้ระบบนี้นะคะเรียกว่าเป็น Academic Coordinator ของซิสเต็มนี้คือการลงไปโคชชิ่งเพื่อให้3ประสานในโรงเรียนคือเพื่อนครูผู้บริหารโรงเรียนและท่านศึกษานิเทศที่รับผิดชอบโรงเรียนนั้นหรือผู้นิเทศนะคะได้ร่วมมือเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเพื่อให้เกิดห้องเรียนแห่งคุณภาพและเกิดการพัฒนา 4.0 กับนักเรียนทุกคนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ CU Coach จะต้องลงไปโคชชิ่งซิสเต็มในโรงเรียนให้เกิดชุมชนตัวนี
1: ้ทางจุฬานั้นได้มอบหมายภารกิจให้เป็น CU Coach ร่วมกับทีมจุฬาให้คนในพื้นที่ได้เรียนรู้คู่กับจุฬาเพื่อที่ทำงานในโอกาสต่อไปก็ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับจุฬาในเรื่องของ CU Code ในการทำงานนั้นเนี่ยเราได้ตั้งคำถามร่วมกันว่าเราจะไม่สร้างความกดดันให้กับครูแต่เราจะมาเป็นเพื่อนมาเป็นผู้ชี้แนะมาเป็นเพื่อนร่วมคิดกับคุณครูโดยให้ครูนั้นเกิดความสบายใจในการทำงานมากที่สุดที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเรา
2: ความร่วมมือสามประสานเป็นนวัตกรรมที่เราชื่นชมมากนะครับก็เป็นการทำงานร่วมกันนะครับระหว่างเขตพื้นที่กับทางจุฬากับทางโรงเรียนเนี่ยเรานำมาแลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขตพื้นที่เองก็ได้ประโยชน์นะครับโรงเรียนก็ได้ประโยชน์จุฬาเองก็ได้ประโยชน์นะครับ
3: การนิเทศของศึกษานิเทศเดิมเนี่ยเราจะนิเทศตามลักษณะของโครงการนิเทศตามความต้องการของโรงเรียนนิเทศเรื่องการเรียนการสอนก็จะนิเทศตามสถานการณ์ของครูคนนั้นๆว่าเราเจอปัญหานิเทศอย่างไรแล้วก็ได้ปรับแก้โดยเฉพาะเราจะเอาเรื่องของปัญหาเป็นตัวตั้งแต่ทีนี้กระบวนการนิเทศของเดิมๆเนี่ยมันจะทำให้เราไม่สามารถพัฒนาครูได้ทั้งระบบ
4: หลังจากที่ไปอบรมกับคณะครุศาสตร์จุฬามา2วันเต็มๆเนี่ยเราประชุมกันตกลงกันวางแผนกำหนดปฏิทินลำดับแรกให้ทุกคนกลับไปเขียนแผนโดยไม่ลืมว่าจะต้องมี5 step ต้องมีกิจกรรมที่บ่งบอกว่าสามารถวัดเด็กได้ว่ามีความสามารถ3ด้านแล้วตามปฏิทินกำหนดวันที่เราจะมาประชุมพูดคุยลักษณะเวิร์กช็อปง่ายๆแบบมีอะไรก็พูดกันนะครับมีอะไรที่จะถกเถียงก็ถกเถียงกัน
5: มุมมองที่เรามองไม่เห็นนะครับมันก็มีมุมนี้ช่วยมาทำเราจุดนั้นเนี่ยเอาคำแนะนำของเขามาลองทำดู
6: ทุกวันก็สามารถที่จะเรียนรู้มีการปรึกษาคุยกันอย่างต่อเนื่องจนขึ้นมาถึงแผน B แผน C
7: เด็กนักเรียนเรียนรู้อย่างสุขแล้วก็ช่วงปฏิบัติจริงอ่ะเด็กจะเสมือนว่าได้รับเต็มที่เลยนะจากคุณครูประสิทธิ์นะคะอันนี้ขอชมเลยนะคะ
4: 16คนที่ไปอบรมมาเนี่ยนะครับเรามองตรงกันว่าต่อไปเราจะทำอะไรเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหลังจากคลี่แผนเรียบร้อยแล้วลงไปปฏิบัติทั้ง3ท่านที่มาจากเขตพื้นที่ตัวผมเองที่เป็นผู้บริหารท่านรองผู้อำนวยการงานนี้มอบหมายวิชาการเป็นแม่งานใหญ่เราก็ไปสังเกตการสอนหลังห้องเรียนนะครับก็นั่งฟังเฉยๆนั่งดูนะครับ
8: แต่เราใช้โปรแกรม Microsoft Word นะครับนักเรียนทำแค่1
4: หลังจากนั้นเราจะลงกลับมาที่ห้องประชุมมาพูดคุยกันลักษณะครั้งแรกนี่ก็อาจจะเป็นลักษณะเบาๆหาคำพูดดีๆยกย่องชมเชยสิ่งที่ดีก่อนหลังจากนั้นก็จะไปสู่เรื่องที่ควรจะปรับปรุง
5: หลังจากมีการปรับแผน5 step แล้วนะครับเรามีการโคชชิ่งแนะนำกันมาเนี่ยแก้ไขแผนนะครับเข้าไปดูจริงเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าครั้งแรกทั้งที่เราสอนโดยไม่มีการโคชชิ่งไม่มีการแก้แผนนะครับเด็กมีความรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้นนะครับเด็กได้สนุกสนานมีการค้นหาความรู้นะครับผมว่าตรงนี้มันช่วยได้เยอะ
9: จากการวิพากษ์นะครับสังเกตการสอนนะครับก็คือแผนที่เราปรับนะครับก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วนะครับในกระบวนการส่วนการสอนนะครับครูประสาทก็สอนเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรม Word นะครับก็ถือว่าเด็กในชั้นเรียนก็สนใจเรียนดีครับก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับว่าในชั้นเรียนครับครูอาจจะต้องเดินให้ทั่วชั้นสมมติว่าเด็กบางคนอยู่หลังห้องเนี่ยอาจจะดูแลควบคุมไม่หมดทุกคนนะครับก็ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับส่วนอย่างอื่นก็มีแผนมีเกมมีสื่อครบก็ถือว่าดีครับขอชื่นชมครับ
4: ถ้าลองวิพากษ์ครูตะกระเปื่อนหน่อยครับ
10: นะครับสำหรับการสอน

0: ังจากที่เราปรับแผนและทั้งคู่เลยคือไปสอนจากที่ผมสังเกตนะครับการเรียนการสอนความจริงแล้วการสอนแบบไฟสเต็ปผมจะเน้นเรื่องบรรยากาศของเด็กแล้วก็การสนใจของการเด็กที่กระตุ้นให้เด็กอยากรู้อยากเรียนทีนี้ถ้าดูบรรยากาศของคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กก็คงสนุกสนานนะเด็กใครรู้เขาเป็นเรื่องของเทคโนโลยีและเป็นเรื่องของธรรมชาติวิชาและเรื่องสื่อถ้ามีสื่อที่ดีๆเนี่ยจูงใจเด็กให้ใครจะรู้เนี่ยอยากจะให้ทางครูเนี่ยเน้นตรงนั้นแต่ก็ขอชื่นชมนะถึงตอนนี้จะปรับแผนแล้วก็สอนได้ดี
1: ในการพัฒนาการเรียนของนักเรียนเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของเรานะครับสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้นอกจากการใช้กระบวนการเรียนรู้5ขั้นตอนแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะย้ำก็คือว่าในส่วนของการฝึกให้เด็กเขาได้รู้หนังสือแล้วก็เรื่องของความคิดในเชิงคณิตศาสตร์ตลอดจนเรื่องของการความมีเหตุผลซึ่งเป็นหัวใจของการทำงานซึ่งถ้าเด็กเขามีทักษะประเด็นบวกกับการเรียน5ขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่านะครับคิดว่าในการทำงานของเราในรอบนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นฐานในการที่ทำงานในรอบต่อไปครับ
2: ทีนี้ลองฟังนิดนึงนะครับที่กิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นการให้เด็กหาความหมายแต่เด็กยังไม่มีทักษะการจำแนกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้หนึ่งจำแนกได้ระหว่างคำราชศัพท์กับคำธรรมดาจับจ้องจำแนกให้ได้นะครับ
3: ต่อเมื่อทำงานต่อไปสักระยะนึงเนี่ยครับเรามีความไว้ใจกันนะครับเรามีความเอื้ออาทรกันนะครับเราจะได้ข้อมูลจริงๆนะครับตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งนะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นความจริงในห้องเรียนเป็นความจริงของเด็กซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่าเด็กบางครั้งเนี่ยเขาต้องการอะไรที่คุณครูสอนมาเนี่ยเด็กเกิดการเรียนรู้ไหมนะครับมาเรามาตรงเนี้ยเรามาชี้จุดซึ่งกันและกันนะครับคุณครูก็รู้ตัวเองว่าที่สอนมาเนี่ยโอ้บางทีตัวเองเนี่ยบกพร่องอีกหลายเรื่องนะครับคุณครูก็ได้รู้ตัวเองนะครับขณะเดียวกันเขตพื้นที่เราก็รู้ว่าเรามีข้อบกพร่องนะครับซึ่งเราทำงานแต่ตัวเลขทำงานแต่ข้อมูลนะครับเราไม่เคยเห็นตัวจริงในโรงเรียนเลยเราไม่เคยรู้ว่าเด็กเขาเรียนหรือไม่เรียนตัวเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยครับ
4: คู่บัดดี้เนี่ยเป็นแนวทางของคณะศาสตร์จุฬาอยากให้มีคู่บัดดี้คือลักษณะโคชชิ่งกันก่อนนะครับโดยครูด้วยกันเองเนี่ยโคชชิ่งกันก่อน
5: ผมอยากให้ท่านได้เอาเรื่องของดินคือผมได้สอนเด็กว่าได้ดินมีตัวประกอบอะไรบ้างท่าทางของพืชมันมีอะไรบ้างใช่ไหมทำไมถึงพืชในตัวได้ตรงนี้เน
6: า
5: ะโอเคเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งเราน่าจะนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดการเรียนรู้ของเด็กได้นะโดยเฉพาะคู่บัดดี้ซึ่งความเห็นตรงกันแล้วก็ได้พูดคุยกันว่ามันน่าจะเป็นความร้อยเรียงเคียงกระบวนการที่เราสามารถมาจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผม
7: ส่วนผมก็ได้รับประสบการณ์ได้รับเทคนิคกระบวนการสอนยังไงให้เด็กมีส่วนร่วมเด็กสนุกสนานเด็กอยากเรียนจากท่านอาจารย์ศิลป์ส่วนผมก็ให้เทคโนโลยีอาจารย์ศิลป์ให้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่ใหม่ๆที่มันอัปเดตอยู่ปัจจุบันก็คือช่วยเหลือกันครับ
8: แต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยจะมีเวลาคุยกันนะครับก็คืออยู่คนละวิชาต่างคนต่างสอน
9: ของการโคชชิ่งเนี่ยเรานี่มีโอกาสได้คุยกันนะครับได้เราได้เห็นการสอนของเขาว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาได้เห็นการสอนของเราเขาได้มีโอกาสมาพูดคุยกับเรามากขึ้นเราได้ใช้เหตุใช้ผลคุยกันนะครับว่าส่วนนี้ดียังไงส่วนนี้ไม่ดียังไงครับเราก็ได้โอกาสคุยกันมากขึ้นได้ปรับตัวเองตัวของเรามากขึ้น
10: ส่วนตัวผมก็คือว่ามันก็แรงเหมือนกันที่วิพากษ์ที่เขาแรงขนาดนั้นแต่ถามว่าเราวิพากษ์ไปเพื่อที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาที่ดีขึ้น
11: คือแบบว่าคือเราต้องเปิดใจยอมรับบางครั้งอ่ะเราก็ไม่รู้ตัวเองว่าเราสอนยังไงเราคิดว่าถ้าสอนดีแต่ที่จริงไม่ใช่เขาก็เหมือนเป็นกระจกส่องเราน้องเนี่ยเขาจะเป็นคนมีน้ำใจแล้วเป็นคนเอื้ออาทรคือพี่เทคโนโลยีคอมไม่เป็นน้องก็จะเป็นคนแบบพิมพ์เอกสารแล้วก็คิดหาให้ทุกอย่างคือเขาก็เป็นคนที่แบบน่ารักอะค่ะ
1: ครับปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นเนี่ยคือประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันประเด็นที่หนึ่งนะครับซึ่งยอมรับในที่นี้หมายถึงยอมรับตั้งแต่คนที่เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงยอมรับของครูกับครูด้วยกันเองในฐานะที่จะเป็นคู่บัดดี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก
4: พอลงไปทำแล้วกลับมาลงมาบรีเฟกเหมือนเดิมก็คือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นอย่างที่ต้องชมเชยเขาเลยนะครับว่าเขาไปปรับเนื้อหาที่มากกิจกรรมที่ดูแล้วครูเป็นพระเอกครูเป็นนางเอกเนี่ยปรับให้เป็นเด็กเป็นพระเอกในกิจกรรมลักษณะเริ่มเป็นอะไรฮะเริ่มเป็นองค์กรหรือเป็นชุมชนในการเรียนรู้มากขึ้น
12: ตอนแรกหนูจะรีทำยังไง
6: คุณครูที่นี่กับผู้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยได้เปิดใจพร้อมที่จะรับซึ่งกันและกันแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขทั้งที่มีประเด็นหลายประเด็นที่เราพบอย่างเช่นคู่บัณฑิตต่างวัยคู่บัณฑิตต่างสาระก็มีประเด็นอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเรามองปัญหาในรอบแรกแต่พอหลังจากลงมาทำงานซีอูโค้ชสักช่วงหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่าคุณครูโอเคมากแล้วก็ทำงานกันอย่างมีความสุขแล้วก็สามารถขับเคลื่อนงานการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดีครับผม
12: โอเคสุดเกต
13: การเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเข้ามาทำงานกับโรงเรียนแล้วสิ่งที่เห็นก้อนโตๆก็คือครูปรับวิธีการสอนเด็กเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้เป็นการช่วยเหลือกันผมก็เป็นเพียงพี่เลี้ยงเฉยเพราะฉะนั้นโครงการของ Coaching and Mentoring เนี่ยมันตรงจุด
4: เราชื่นชมทีมข้างในเราที่สามารถตอบสนองทีมข้างนอกที่เข้ามาเขาตั้งใจมาแต่เราตั้งใจจะทำหรือเปล่าตัวผมเองก็เหมือนกันนะรู้สึกว่าเราใส่ใจเราเอาใจใส่ตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็แอบสอบถามเด็กเวลาได้คุยกับเด็กจะถามว่าเป็นไงบ้างครูเขาเปลี่ยนการสอนดีไหมหรือเปล่าถ้าเธอชอบมีอะไรไปตอบบอกครูว่าครูครับผมอยากให้ครูสอนแบบนี้ผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ชื่นชมนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งเปลี่ยนเล็กๆที่เรามองเห็นอนาคตและอยากให้ทีมงานบัดดี้8คู่เนี่ยเชื่อมโยงกลับไปสู่คณะครูอีก15คนที่อยู่ระดับช่วงชั้นต้นป1 2 3มองเห็นอนาคตจริงๆว่าน่าจะเป็นแนวทางในการที่สร้างจุดแข็งกับโรงเรียนได้เดิมจุดแข็งโรงเรียนเนี่ยกิจกรรมแข็งตอนนี้วิชาการจะแข็งถ้าเราเข้าใจเราเชื่อมั่นกับโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงผมมองความใส่ใจของ3ภาษานั่นฮะว่าถ้าทั่วประเทศทําแบบนี้เนาะโรงเรียนดีๆมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะแล้วมันไม่ใช่เกิดโรงเรียนดีๆเท่าที่อยากมีนะครับมันต้องเกิดทุกๆโรงเรียนในประเทศไทย

coaching mentoring เข้ามาเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องพูดคุยกันได้ประเด็นแรกเลยนะเพราะนั้นจับคู่บัดดี้เนี่ยอยากให้จับกันโดยลักษณะของความพึงพอใจส่วนหนึ่งสาระใกล้เคียงกันส่วนหนึ่งถ้ามันแยกไม่ได้จริงๆในกลุ่มสาระก็ให้ไปอยู่ประเด็นที่หนึ่งคือเราสองคนรู้สึกพึงพอใจกันในระดับหนึ่งที่สามารถพูดคุยกันได้ขอให้บัดดี้กันจริงๆนะครับเชื่อมั่นกันจริงๆยอมรับกันจริงๆอันนี้ประโยชน์มากๆเลยฮะตอนนี้เด็กแทบจะรู้แล้วนะครับว่าครูทุกท่านจะใช้เทคนิควิธีการสร้างองค์ความรู้ให้กับเขาเนี่ยเรียนรู้อย่างสนุกคู่ที่เปลี่ยนแปลงไปผมพูดจริงๆนะคู่ของคุณครูประสิทธิ์กับน้องสุพจน์เนี่ยคือศาสตร์ของศิลปะดนตรีเนี่ยเขาจะเป็นคนเงียบๆขึมๆเหมือนเราดูหนังเรื่องอะไรที่ตีระนาดแข่งกันนะพูดน้อยทำเยอะคนที่พูดน้อยแล้วทำเยอะเนี่ยบางทีอ่านไม่ออกนะข้างในเขาคิดอะไรพี่เขามองน้องในระดับไหนน้องที่นั่งมองพี่ในระดับไหนแต่เวลาเขามาพูดกันเนี่ยน้องก็ทึ่งพี่ว่าเออไอ้ที่จะสอนเรื่องกระเบ็ด2ชั้นกระเบ็ด3ชั้นตัวดำตัวขาวเนี่ยเขาสอนตั้ง3คาบแล้วเด็กไม่รู้เรื่องอ่ะแต่พี่เขาใช้เทคนิคแค่15นาทีฮะเด็กสามารถเข้าใจเขียนลงในกระดาษได้และอธิบายให้ครูฟังได้

0: ่ะพร้อมฟัง1 2 3
1: ทาอาทาทาตักขะทาตักขะทาอาอาอา
2: ถูกไหม
1: ถูก
0: ทำอะไรจะพร้อมกันเนี่ยมันต้องมีการให้จังหวะอย่างเช่นการนับคนโบราณเหมือนกันเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยยกของหนักๆเหมือนกันหลายๆคนช่วยกันยกจะต้องนับ1 2 3เนี่ยนี่คือเป็นการให้จังหวะเพื่อจะได้ออกกำลังได้พร้อมๆกัน
3: ก็คือเอาอะไรเอาไม้ไปตีลงบนเครื่องดนตรีให้เกิดเสียงมาดูรู้แล้วขิมบรรเลงยังไงวิธีการตีและชิงอ่ะแล้ววันนี้จะจบเพลงมั้ยเนี่ยลูกฮะโอเคอ่ะตบให้เพื่อนหน่อยแล้ว
4: สำหรับผมว่าก่อนที่มีโครงการนี้ขึ้นเนาะผมเนี่ยก็จะสอนตามอะไรตัวชี้วัดมันจะไม่มีเขาจะมีตามตัวชี้วัดเนาะสอนตามตัวชี้วัดมีเรื่องราวตามหนังสือสอนไปตามแผนที่เราส่งวิชาการไปทุกสัปดาห์พอมีโครงการนี้เข้ามาอ่ะส่งไปอบรมแผนนี่แล้วเหรอเราคิดอย่างนี้ไฟพอได้สัมผัสกับโครงการจริงๆต้องมีคู่บัดดี้นะต้องอะไรนะกลายเป็นว่าอ่ะมันต้องเหมือนว่าเราเอาเรื่องที่เรารู้อยู่แล้วมาจัดระบบใหม่
2: เป็นการอบรมเขียนแผนมันก็รู้สึกแอนตี้อยู่ในใจฮะว่าทำไมเราต้องมาอบรมเขียนอะไรอีกยังไงอะไรเงี้ยฮะอันนั้นคือเป็นความที่อยู่ในใจของเราก็เราก็เขียนของเราปกติอยู่แล้วไงพอเราได้ไปอบรมไปอะไรมาเนี่ยเราลองเอาสิ่งเหล่านี้มาเลี้ยงใหม่มันก็รู้สึกมันง่ายขึ้นด้วยแล้วการสอนเนี่ยมันสะดวกในการที่จะหยิบจับข้อมูลอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยรู้สึกมันจะง่ายกว่าเดิม
4: ปกติผมเพิ่งจบมาก็มาบรรจุที่นี่เลยเนาะก็มาได้ครูเขาเป็นพี่เลี้ยงเราก็ทำหน้าที่ของเราไปสอนปกติมีงานเราก็ทำไปก็บางทีเราก็สังเกตครูเขาสอนเอ๊ะมันผิดนี่คิดในใจเนาะเอ๊ะมันผิดนี่แต่เราจะบอกครูเขายังไงดีเราไม่กล้านะเพราะความด้วยความเป็นเด็กด้วยแล้วก็ครูเป็นพี่เลี้ยงด้วยอะไรด้วยสภาพสังคมหลายๆอย่างด้วยแล้วก็เก็บไว้ดีกว่าไม่ได้บอกนะแต่พอเริ่มมีบัดดี้เข้ามาสิก็คือได้การพูดคุยเพิ่มมากขึ้นการระยะน้ำมิตรก็เพิ่มขึ้นช่องว่างระหว่างวัยก็น้อยลง
2: เดิมทีเนี่ยสอนอยู่คนเดียวตั้งแต่ป.1ถึงป.6เลยก็ดีใจที่ได้น้องเข้ามาช่วยแล้วน้องก็เพิ่งจบมาใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะได้วิธีการเทคนิคใหม่ๆที่เขาเรียนมาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราไม่ได้เรียนมานานจบมานานแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยวิธีการเทคนิคใหม่ๆเขามีอะไรมั่งนะก็เลยต้องเลือกน้องเพราะปกติเราอยู่ด้วยกันเราก็ไม่ได้สนใจอะไรกันนะต่างคนต่างอยู่คือน้องก็ทำเข้าไปเราก็ทำของเราโอ้ข้อดีของบัดดี้เนี่ยเราเหมือนกับเรามีกระจกอะที่มันสะท้อนตัวเราเองด้วยอย่างหนึ่งพอเราสอนเราอะไรไปเนี่ยเรามานั่งคุยกันปุ๊บเขาจะบอกว่าน่าจะปรับปรุงตรงนั้นเนาะน่าจะปรับปรุงตรงนี้เนาะซึ่งเราเป็นผู้ใหญ่เหมือนกับแบบก็ประมาณอายุรุ่นพ่อแม่เขาเนี่ยเป็นได้ทั้งสองอย่างครับเขาว่าเราเปิดใจได้เปล่าเรายอมรับเขาไหมอย่างเงี้ยดังนั้นเราถ้าเราเปิดใจได้เนี่ยเราก็จะพัฒนาตัวเองได้นะฮะ
3: นี่เป็นเรื่องขององค์ประกอบ
2: องค์ประกอบสอนมีพวกจังหวะเรื่องของตัวโน้ตเรื่องอะไรเข้ามาทางไทยทางสากลมันจะสอนควบคู่กันไปเงี้ย
3: องค์ประกอบแล้ววันก็คาบนี้มันมี6ตัวนะแต่ครูจะสอนนนสอนหมดก็คงจะไม่พอเนาะกูเลือกสอน
2: มันจะใช้ประมาณ2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงไม่แน่ประมาณนั้นน
3: ่ะแต่คาบนี้ครูจะสอน
2: เกี่ยวกับใช้2คาบ
3: 2คาบ
2: ชั่วโมง
3: ก็เหมือนไอ้คาบนี้ครูก็จะสอนเกี่ยวกับ
2: เรื่องของจังหวะ
3: นะนี่ตัวนี้ก็คือว่าเราต้องยอมรับผู้ใหญ่อยู่แล้วก็ในทางถ้าดีเราก็เอาไปใช้แล้วไปปรับปรุงตัวเราแต่ถ้าไหนไม่ดีเราก็มันอย่างนี้จะดีกว่าเราก็มีบ้างอะไรนิดหน่อยครับแต่ในลึกๆแล้วเปิดใจยอมรับกันครับ
2: การเปลี่ยนแปลงตัวเองก็มีความกระตือรือร้นหมายว่าอยากที่จะทำสิ่งนี้คือทำให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอ่ะเรารู้สึก เออสบายเวลาสอนนะฮะแล้วเด็กเขาก็จะให้ความสนใจเพราะเวลาสอนมันไม่สะดุดอ่ะหมายถึงว่ามันสอนไปได้ราบรื่นอะไรดีเนี่ยขั้นตอนมันมีอย่างเงี้ยถ้าเราดำเนินตามถูกขั้นตอนเนี่ยการสอนเรามันไม่เนี่ยเด็กเขาจะให้ความสนใจมาก
4: ก่อนไม่มีใครมาดูเนี่ยอยากทำอะไรก็ทำสอนยังไงก็สอนแต่นี่อ่ะถึงมีคนมาดูอ่ะตอนแรกก็ประมาทเก่งๆสอนไม่ค่อยถูกบ้างอะไรบ้างเริ่มชินเริ่มช้ากลายเป็นอะไรไม่ต้องคิดคำว่ามีคนมาดูนะเราสามารถพัฒนาตัวเองสามารถสอนให้มันเกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ได้เทคนิควิธีการได้จัดทำอะไรหลายๆอย่างในโครงการเนี้ยก็ทำให้เกิดความเคยชินกลายเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ง่ายขึ้นเด็กสนุกกับการเรียน
5: ถามว่าต่อไปนี้มันจะมีบัดดี้เข้ามานั่งดูเราสอนเราต้องมีแผนที่เกิดจากกระบวนการ

คุยกันเรียบร้อยแล้ววิชาการเห็นแล้วฝ่ายบริหารเห็นแล้วอนุมัติเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยถามว่าบัดดี้ดีไหมสอนออกมาแล้วมีคนติชมให้กำลังใจยังไม่ต้องไปรอผอ.ยังไม่ต้องรอวิชาการเพื่อนที่เราบัดดี้เราก็ชมแล้วแหละแถมก็ยังบอกเราว่าไอ้นั่นอีกนิดไอ้นี่อีกหน่อย

0: Okay, so good. Yeah, yeah, for your
1: turn.
0: Okay.
1: I have tea.
0: Okay, spell first.
1: Yes. I have tea.
0: Go ahead.
2: เวลานะคะติ๊กตอกติ๊กตอกจับเวลา5นาทีกลุ่มไหนเสร็จก่อนแล้วก็ถูกต้องจะเป็นกลุ่มชนะนะคะจับเวลา5นาทีนะคะลูกอันนี้ถูกไหมลูกเปาบุญจิ้นชอบดูหนังเรื่องแดงหรือว่า
3: ชอบดูหนังเรื่องเปาบุญจิ้น
2: ถูกหรือยัง
4: จริงๆคู่นี้ก็เป็นนักวิชาการด้วยกันทั้งคู่ถามว่านักวิชาการทั้งคู่เนี่ยมีอัตตาในตัวไหมถ้ามองในมุมมองของผู้บริหารทั้งคู่มีอัตตาในตัวแต่อย่าลืมนะครับคู่เขานี่ก็มีนะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่เดิมนะครับแล้วก็เป็นศาสตร์ใกล้เคียงกันพอทำไปสักแผน A แผน A เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแต่พอแผน B เนี่ยคู่จรัสพรเปลี่ยนแนวความคิดพ่อเขาบอกว่าเด็กสนุกดีใจที่มีคนมาชมเขาบ้างแล้วก็ไม่นึกน้อยใจแล้วว่าไอ้ที่เขาทำมาตลอด30กว่าปีที่สอนมาเนี่ยเขากลับเสียใจด้วยซ้ำไปว่าทำไมเขาไม่สอนเด็กแบบนี้เวลาเขามาจับคู่บัดดี้กันเนี่ยบังเอิญเข้าประเด็นที่หนึ่งคือเขามีความผูกพันที่ดีกันอยู่เดิมประเด็นที่สองเขาอยู่ในกลุ่มสาระที่ใกล้เคียงกันเช่นสอนภาษาอังกฤษกับสอนภาษาไทย
5: เมื่อก่อนที่จะมีโคชชิ่งมีบัดดี้นะคะก็จะสอนโดยอิงหนังสือเรียนบ้างแล้วก็จะเขียนบนกระดานดำอธิบายบนกระดานดำบ้างแล้วก็จะมีเข้ากลุ่มก็จะลงมาห้องสมุดเป็นบางครั้งเตรียมการสอนก็คือเตรียมคนเดียวก็นั่งคิดนั่งถึงแผนนั่งเขียนแผนนั่งนึกกิจกรรมนั่งคิดวิธีสอนเนี่ยก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครแล้วก็คิดว่าเราก็สอนมาตั้ง30กว่าปีแล้วประสบการณ์เราก็มีมากพอสมควรแล้วก็เราจะไปถามใครมันก็ดูกระไรอยู่อะไรก็เลยก็ทำเองคิดเองแล้วก็เอาไปสอนเองคนเดียว
6: จากการสอนค่ะจะใช้การเรียนการสอนแบบ 3P 2W ในการสอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอดแทรกกิจกรรมนะคะแล้วก็ทำโครงงานนะคะให้กับเสิร์ฟเด็กตลอดทั้งปีเลยตลอดปีการศึกษาในการสอนบางทีเหมือนว่าพอไปสอนแล้วเรารู้เลยเด็กยังไม่เก็ตยังไม่เกิดในสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเนี่ยก็เหมือนกับมันขาดหายไป
5: ความรู้สึกแรกเลยคือมีความรู้สึกว่าดีใจมากที่ท่านผอ.เนี่ยได้เลือกได้เสนอชื่อทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนจะเข้าเนี่ยก็นึกในใจผอ.คิดยังไงให้ตัวเองซึ่งจะเกษียณแล้วนะมาเข้าอบรมมาหาคู่บัดดี
6: ้เป็นความโชคดีมากๆนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้แล้วก็ไปฟังคำพูดของท่านอาจารย์แหววนะคะแล้วก็ทีมอาจารย์ท่านอาจารย์จากจุฬาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกว่าภาระงานมันไม่ใช่ภาระงานมันเหมือนกับเป็นสิ่งที่ท้าทายเรามากกว่าตอนแรกสุดนะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองจะทำได้ไงในเมื่อเป็นน้องเขาอีก10กว่าคนมีพี่ๆป้าๆเยอะแยะเลยแล้วเขาจะฟังเราได้ไง เราจะเป็นหัวหน้างานแล้วก็พี่เขาจะฟังเราจะเชื่อเราไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ๆจะไปนิเทศเขาก็เข้าไม่ได้ไม่กล้าเข้าเงี้ยไม่รู้จะเข้าไปอยู่ตรงไหนดีเพื่อจะนิเทศการเรียนการสอนแต่พอโครงการนี้เข้ามาเกิดความรู้ว่ามันเหมือนเป็นประตูเบิกทางให้เราเข้าไปนั่งในตรงนั้นได้สามารถจะทำงานนิเทศการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจหลักของโรงเรียนได
5: ้ครั้งแรกที่นั่งที่สอนแล้วน้องเข้าไปสังเกตการสอนเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยก็มีความรู้สึกแบบแปลกๆมันเหมือนกับเรากลับไปเป็นเด็กฝึกสอนแล้วแบบมีครูมานิเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เป็นครั้งมันก็แปลกๆแต่พอได้สอนไปแล้วหลังจากจบการสอนน้องเขาก็มาสะท้อนว่าพี่นะตรงนี้มันกลับในความรู้สึกว่าดีนะให้เด็กเรียงประโยคเนี่ยคุณครูก็จะให้เป็นข้อมาแล้วน้องเขาก็มาแนะนำว่าพี่ตัดเป็นแผ่นบัตรคำแล้วก็เป็นแผ่นเด็กได้เรียงได้อะไรเกิดความสนุกสนานเด็กได้มีการเคลื่อนไหวเราไม่ได้นึกถึงไงน้องเขาก็มาเติมตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่าดีมากแล้วก็น้องเขาช่วยเราได้แล้วเราเอาไปปฏิบัติเนี่ยเด็กเขาก็ได้จริงๆอย่างที่น้องเขาแนะนำเราก็มีความรู้สึกก็ยิ่งทำให้ยอมรับในคู่บัดดี้เรามากยิ่งขึ้นนะคะ
6: สำหรับการสอนแล้วก็มีคู่บัดดี้นะคะไปนั่งดูตอนแรกก็เขิน

0: ขินค่ะแต่เขินได้ไม่นานค่ะมันเริ่มไม่เขินนะคะอย่างบางทีเรามีข้อจํากัดเนี่ยพี่ก็จะบอกด้วยกัลยาณมิตรนะคะไม่พูดอะไรเงี้ยพูดให้เราซึมเข้าไปแบบซึมลึกนะคะเกิดการเติมเต็มนะในส่วนที่เราขาดแล้วก็ส่วนที่เราพร่องเหมือนเขาเป็นกระจกให้เรานะคะมันจะเป็นผลสะท้อนให้เราเห็นว่าพอเสร็จสิ้นการเรียนการสอนที่เราใช้ระบบการเรียนการสอน5ขั้นตอนเนี่ยใส่ในชั้นเรียนเมื่อไหร่เด็กจะมีปฏิกิริยาคือสะท้อนกับตัวการสอนของเราคือเด็กจะมีความสนุกสนานไม่เบื่อ
1: ทำให้ตั้งใจเรียนมากขึ้นค่ะตอนก่อนก็เราเรียนเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่อยากเรียนใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีสื่อมีเพลงมีอะไรมาประกอบเราก็สนุกเราก็อยากเรียนรู้ค่ะ
2: แล้วก็หลังจากนั้นก็ให้นำเสนอผลงานของตัวเองหน้าชั้นเรียนซึ่งต่างจากเมื่อก่อนมากค่ะเมื่อก่อนก็เรียนก็เขียนแบบฝึกหัดก็เขียนเสร็จก็ส่งคุณครูส่งจากนั้นก็คุณครูก็เก็บคะแนนอะไรเงี้ยอาจจะนักเรียนบางคนก็เบื่อบ้างอาจจะคิดว่าภาษาไทยน่าเบื่อไม่น่าเรียนแต่ตอนนี้ก็ทำให้พวกหนูสนุกมากขึ้นค่ะ
3: คำพูดเล็กๆพวกนี้เราเอากลับมาเล่าให้เขาฟังรู้ไหมว่าเด็กเขาชื่นชมแต่ท้ายสุดจริงๆเนี่ยนะครับผมอยากบอกว่าสอบถามเด็กสิครับเราจะรู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาชอบครูแบบนี้มากทำไมครูเขาไม่สอนแบบนี้ตั้งนานแล้วครับ

0: วยบริบทของโรงเรียนวัดถนนกะเพรานะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเรามีเด็กอยู่ประมาณ50คนนะคะก่อนที่ตัวเองจะเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะคะก็ได้ทราบว่าท่านผู้อำนวยการคนที่แล้วเนี่ยท่านได้เกษียณอายุราชการไปทำให้ในช่วงที่ยังไม่มารับตำแหน่งเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครมาดูแลประกอบกับคุณครูก็มีอายุกันค่อนข้างมากนะคะแล้วเราเองเราก็เป็นปัญหาตัวเราเองคือเราเป็นผู้บริหารที่มีอายุน้อยกว่าคุณครูคุณครูทุกคนเนี่ยเกิดจะเป็นผู้ปกครองเราได้แล้วนะคะเราก็พยายามที่จะประสานรอยทุกอย่างนะคะให้กลมกลืนให้ชุมชนเขายอมรับแล้วก็ศรัทธาในตัวเราแล้วก็ให้คุณครูเชื่อมั่นในตัวของผอ.ที่จะสามารถอยู่ร่วมกันและนำพาคุณครูไปถึงจุดหมายได้นะคะอันดับแรกเนี่ยเราก็เริ่มการปรับปรุงอาคารเรียนนะคะได้มีการทาสีได้มีการปรับภูมิทัศน์เราทำด้านกายภาพข้างนอกนะคะเท่าที่เราจะทำได้เราก็บอกว่าเราจะทำอันนี้ให้ดีที่สุดในตอนนี้ก็ทำให้ทางชาวบ้านเองชุมชนเองก็เชื่อมั่นในตัวเราก็ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นนะคะตอนนี้ไปประมาณ96คนคุณครูก็เริ่มเชื่อมั่นในตัวเราประกอบกับทางสำนักงานเขตเมื่อเห็นโรงเรียนมีการพัฒนาแบบนี้เห็นชาวบ้านเข้ามาโรงเรียนมากขึ้นคุณครูรับผิดชอบงานมาโรงเรียนเช้าทุกวันกับเย็นตรงต่อเวลาเด็กมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้นก็ได้มอบหมายงานสำคัญก็คือโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งให้เราเนี่ยแหละค่ะ
1: การเลือกโรงเรียนที่เข้าโครงการโคชชิ่งเมนทอริ่งเนี่ยนะครับสาเหตุมันก็มาจากว่าหลักการของสำนักงานเขตเราเนี่ยก็คือเราต้องการขยายการพัฒนาครูให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งเขตสิ่งสำคัญที่สุดที่เราเลือกเนี่ยนะเราเน้นที่ผู้บริหารเป็นหลักถ้าผู้บริหารสนใจแล้วเราต้องการพัฒนาโรงเรียนพัฒนาครูเนี่ยนะมันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะครับและโดยเฉพาะโรงเรียนถนนกะเพราเนี่ยซึ่งผู้บริหารท่านเนี่ยเป็นผู้บริหารเพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ซึ่งยังไม่ถึงปีนะครับกำลังไฟแรงนะก็ตรงกับความต้องการของเรานะครับเราก็เลยเลือกโรงเรียนถนนกะเพราเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ครับ
2: สำหรับระบบที่จุฬาเรานำมาใช้นะคะในโครงการนี้เนี่ยก็คือเราจะใช้ระบบการเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็การเป็นผู้ชี้แนะหรือว่า coaching and mentoring นะคะโดยที่อันนี้คือภาพใหญ่ของโครงการนะคะแต่ว่าในกระบวนการทำงานเนี่ยเราจะมีการนำกระบวนการศึกษาผ่านบทเรียนค่ะหรือว่า lesson study เข้ามาช่วยให้คุณครูมีวิธีการทำงานด้วยกันเพื่อที่จะพัฒนาการเรียนการสอนนะคะจริงๆแล้วในภาพใหญ่ของโครงการเราก็จะมีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันตั้งแต่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจกับคุณครูให้เห็นแผนงานภาพใหญ่ทั้งหมดของโครงการนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลงไปให้ความช่วยเหลือคุณครูในพื้นที่นะคะ2ครั้งแล้วก็มีเรื่องของการจัดประชุมเพื่อให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในช่วงท้ายอันนี้คือภาพใหญ่ๆแต่ว่าในแต่ละช่วงอะค่ะด้วยเราก็เห็นข้อจำกัดนะคะในเรื่องของเวลาที่คนที่เป็นผู้ชี้แนะจากจุฬาเองก็ดีหรือว่าผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงหรือว่าท่านศึกษานิเทศที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ยจะเข้าไปอาจจะมีเวลาไม่สามารถเข้าไปในโรงเรียนได้ตลอดเวลาเราก็เลยมีการวางระบบที่เป็นเว็บไซต์อะค่ะเป็นลักษณะของเว็บไซต์ที่เป็นชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคุณครูในโรงเรียนคุณครูก็จะสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนในพื้นที่ตรงนั้นได้นะคะแล้วในขณะเดียวกันเมื่อคุณครูอยู่ที่โรงเรียนคุณครูก็จะมีขั้นตอนหรือว่าวงจรในการทำงานเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะคะตามกระบวนการของสาผ่านบทเรียนตั้งแต่ขั้นของการวางแผนก็คือคุณครูจะปรึกษาหารือเรื่องของการเขียนแผนการสอนกันนะคะหลังจากนั้นคุณครูก็จะนำแผนนั้นไปสอนในห้องเรียนแล้วก็อาจจะมีคู่บัดดี้รวมไปถึงคุณครูคนอื่นๆที่สามารถมาสังเกตการสอนได้นะคะก็จะมาร่วมกันสังเกตนักเรียนในห้องนะคะแล้วก็เอาข้อมูลปฏิกิริยาหรือว่าสิ่งที่มันสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะมาคุยกันต่อว่าจะปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนไปในลักษณะไหนก็จะนำสู่ขั้นตอนต่อมาก็คือมาสะท้อนความคิดร่วมกันเพื่อนำไปสู่การสอนที่ครั้งต่อไปแล้วจะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะโดยในฐานะของพี่เลี้ยงหรือว่าโค้ชจากจุฬาเนี่ยค่ะเวลาเราลงไปที่โรงเรียนเองเนี่ยเราจะพยายามอยู่บนหลักการหนึ่งก็คือให้โรงเรียนพึ่งตัวเองให้มากที่สุดนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อไม่มีโครงการนี้ค่ะเราก็ต้องคิดกันต่อว่าจะทำยังไงให้โรงเรียนยังสามารถทำงานพัฒนาการเรียนการสอนไปได้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีเราเมื่อเราถอนตัวออกมาเพราะฉะนั้นหลักที่เราจะพยายามให้โรงเรียนก็คือเราจะไม่ไปชี้นำหรือไม่ไปสั่งให้คุณครูต้องทำอะไร แต่ไปผลักดันสนับสนุนให้กำลังใจให้คุณครูร่วมตัดสินใจกันเองภายในโรงเรียนว่าจะทำงานกันยังไงต่อไปดีแล้วผู้เรียนจะเกิดการพัฒนานะคะ
0: เราได้เอาวิธีการของโคชชิ่งเข้ามาดูครูเข้ามาสะท้อนความคิดกับครูเข้ามาประชุมครูคือมันได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งระบบทุกอย่างเลยแล้วก็มันได้ใจกันด้วยนะคะคุณครูก็สามารถปลีกเวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเข้ามาช่วยงานเราได้ก็ได้เอาตรงนี้ค่ะมาเป็นเครื่องมือในการทำงานและได้ทำงานกันนานขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นนะคะ
2: จริงๆแล้วความน่าสนใจของโรงเรียนนี้ค่ะจะอยู่ที่ว่าการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะด้วยว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะจากเดิมที่คุณครูน้อยอยู่แล้วแล้วก็คุณครูบางท่านเนี่ยต้องสอนคละชั้นผอ.ปวีณากับคุณครูนะคะก็เลยมีการปรึกษากันแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่ในขณะที่โรงเรียนอื่นๆจะเป็นบัดดี้เป็นคู่2 คน 2 คน 2 คนโรงเรียนนี้เมื่อเห็นแล้วว่าทั้งโรงเรียนตอนนี้ค่ะเราเหลือคุณครูแค่4ผอ1ในเมื่อเรามีคนน้อยแบบนี้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องจับคู่โรงเรียนก็เลยมองว่าเรามาทำงานเป็นทีมกันเลยก็น่าจะดีกว่าก็เลยมีภาพของการที่ทุกคนได้สังเกตการสอนได้เอาแผนแต่ละคนนะคะมาปรึกษาด้วยกันหมดมันก็เลยทำให้เกิดความใกล้ชิดมีโอกาสในการที่จะพูดคุยกันทั้งทางวิชาการแล้วก็เรื่องส่วนตัวมากขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดภาพของการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายอะค่ะรวมไปถึงทางสน.เองที่ก็เข้ามาช่วยโรงเรียนเป็นระยะก็เรียกว่าเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นโอกาสให้คนในโรงเรียนมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้น
3: การที่เราจะมีโอกาสมานิเทศโรงเรียนถนนกะเพราเนี่ยก็จะมีโอกาสน้อยเพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กนะคะแล้วก็ประสบกับปัญหาที่ว่าในอดีตเนี่ยทางเขตเราเนี่ยมีศึกษานิเทศเพียง5คนเพียง5คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่พอดีกับความต้องการในการนิเทศเราก็เลยยิ่งหมดโอกาสในการมานิเทศโรงเรียนเล็กๆและโดยเฉพาะการมาสังเกตชั้นเรียนเนี่ยเรายิ่งหมดโอกาสใหญ่เลยในอดีตเราอาจจะแบบว่าการนิเทศของเราเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่าเข้ามาคิดแทนครูเข้ามาคิดแทนครูเสมือนว่าจะทำแทนครูในบางเรื่องซะด้วยซ้ำไปโครงการนี้ทำให้พี่เห็นขอบเขตของตัวเองว่าเราเป็นบุคคลภายนอกที่จะมาเชื่อมโยงให้คุณครูในโรงเรียนและก็ผอ.โรงเรียนเกิดการเรียนรู้กันในโรงเรียน
0: ในครั้งแรกเนี่ยพอเราทราบว่าทางสำนักงานเขตเนี่ยให้เราเข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกับคุณครูก่อนบอกคุณครูก่อนว่าคุณครูต้องเตรียมพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งเราเองก็ไม่รู้อ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนแล้วระบบนี้เป็นยังไง
4: เมื่อก่อนการเรียนการสอนของเราก็เป็นแบบเรื่อยๆนะครับไม่ต้องมาทำอะไรกันมากมายอยากได้แผนเราก็ไปหา

0: ซื้อแผนมาปริ้นเอา
1: ก็ต่างคนต่างสอนนะคะใช้แผนแบบตลาดมาแล้วปริ้นแล้วก็มาที่ถึงเวลาก็เข้าห้องต่างคนต่างสอนรับหน้าที่ของตัวเองไปความรู้สึกแรกนะคะที่ได้ข่าวจากผอ.รู้สึกเครียดมากค่ะเพราะมันจะเป็นปรับตัวทั้งครูและพ่อแล้วก็นักเรียนด้วยซึ่งเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำได้หรือเปล่า
0: ทุกคนก็พอกลับมาจากการเข้าอบรมก็มานั่งกุมหัวทุกคนเหมือนกันหมดจะทำยังไงดี
2: มันหนักจากตรงที่ว่าแล้วเราจะไหวไหมเพราะว่ามันในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะในส่วนอื่นนะคิดว่าเราคงทำได้ถ้าเรารวมกันเราคงทำได้อยู่แล้วที่นี่นะคะอะไรก็คงไม่ยากเกินกว่าที่พวกเราจะทำ
1: แล้วพรุ่งนี้เธอจะสอนเรื่องวิทยาศาสตร์เธอจะสอนแบบไหน
0: พรุ่งนี้พาพิสูจน์ศพปลา
1: อ
0: ันนี้ปัญหายังอยู่ตรงที่ว่าฉันไม่รู้ว่าปลาอย่างไหนที่ว่ามันเอามาแล่แล้วมันจะง่ายสำหรับเด็ก
1: ว่าไงปลาทูนเนื้อมันจะเละแล้วมันจะเสียง่าย
0: อันนี้ปลามันก็ต้องเป็น
1: ปานิน
0: ปานิน
1: แต่เธอจะหาได้เปล่า
0: เออ
1: ปานินก็เยอะแล้วเธอจะให้เด็กรู้ส่วนไหนของปลาอะไรยังไง
0: ก็คือเรื่องโครงสร้างมันก็มีอะไรมีกระดูก
1: อ๋อเพราะฉะนั้นปลาตัวใหญ่ๆหน่อยจะได้เห็นชัด
0: ภายนอกก็ภายใน
1: เออจะแต่เอาปลาตัวใหญ
3: ่ๆนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: สวัสดีครับคุณครู
0: สวัสดีครับวันนี้ก็เราก็มาเรียนวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าพวกเธอเนี่ยค่อนข้างจะเก่งเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันชำแหละสงสัยอะไรบ้างครับลองนักเรียนลองดูจากการที่นักเรียนชำแหละไปแล้วเนี่ย
1: เก่งก้านใบชาชาเก่งก้านใบฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะจริงก้านใบส่วนแรกคืออะไรที่นักเรียนบอกครู
3: ราก
1: รากนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นรากของจริงนะคะเพราะครูถอนมาใช่ป่ะคะธรรมดามันจะอยู่ลักษณะนี้อันนี้คือรากนะคะส่วนที่สองอะไรนะ
3: ลำต้น
1: อันนี้คือลำต้นต้นอะไรคะรู้จักไหมเนี่ย
3: ต้นมะเขือ
1: ต้นมะเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากลูกใครอยากตอบชนิดนี
5: ้ใบ
1: ถูกต้องใบไผ่ลูกเก่งมากนี่ใบไผ่นะคะ
6: เมื่อกี้ที่รับครูเราได้เข้าไปสังเกตการสอนห้องครูลำพึงอยากจะให้พี่พึงลองพูดถึงความรู้สึกในเรื่องของการสอนของตัวเองในวันนี้นะคะว่ามีความรู้สึกยังไงพอใจไหมแล้วก็ยังขาดตัวบกพร่องตรงไหนบ้างนะคะ
1: ที่สอนวันนี้รู้สึกยังไม่พอใจตัวเองนะคะเพราะว่าคิดว่าจะต้องสอนให้เป็นระบบแนวตั้งไว้ค่ะแล้วมันเป็นไปตามที่เรากำหนดการสอนในวันนี้ก็ยังไม่ค่อยพอใจตัวเองเท่าไหร
0: ่คืออยากนำเสนอนิดนึงว่าในฐานะที่ไว้ตอนเพลงมันมีกิ่งมีก้านแต่ว่าตอนสอนเด็กเนี่ยไอ้กิ่งกับก้านมันหายไปไหนใช่ไหมครับ
6: ก็มันกลายเป็นลำต้น
0: คือตรงนี้ถ้าคือเราอธิบายให้เด็กไปว่าไอ้ก้านไอ้กิ่งเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของลำต้นเนี่ยมันเด็กก็จะได้ลึกลงไปอีกตรงนี
7: ้ครูน้องยาวก็สนุกตรงที่ว่าได้เข้าไปร่วมกิจกรรมเขาด้วยค่ะมีความสนุกเข้าใจเย็นนะคะแล้วก็สอนได้มากสำหรับครูยาว
8: ก็ต้องชมว่าครูลำพึงเนี่ยออกแบบการสอนที่เหมาะกับเด็กมากแล้วก็ครูลำพึงจะมีคุณลักษณะพิเศษคือเก็บเด็กเก่งคือต้อนเด็กให้อยู่ในความสนใจได้ตลอดเวลาเขาเรียกว่าไม่ทิ้งเด็กคนไหนไว้ข้างหลังเลยเนี่ยค่ะก็อันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคุณครูลำพึง
6: ดูครูลำพึงแล้วรู้สึกดีใจกับเด็กๆด้วยนะคะที่คุณครูเนี่ยได้พยายามจัดกิจกรรมเนี่ยให้เด็กเขาเกิดทักษะและกระบวนการต่างๆมากมายแล้วก็สังเกตจากสิ่งที่เด็กได้ก็คือเด็กเขาสนุกไม่รู้สึกเบื่อนะคะอันนี้ก็เป็นกำไรของเด็กๆแล้วนะคะก็ต้องขอชื่นชมครูลำพึงด้วยจริงๆแล้วก็สามารถปรับการสอนได้ดีกว่าทุกครั้งที่แล้วอย่างมากๆเลยค่ะ
0: การเป็นบัดดี้กันครั้งแรกเขินจะถามอะไรดีจะตอบอะไรดีแต่พอมาอยู่ร่วมกันมันเหมือนกับว่าเรามีอาหารมื้อกลางวันเพิ่มอีกอย่างนึงเธอทำแผนหรือยังทำยังไงขอดูหน่อยสิว่าไอ้อย่างเนี้ยมันถูกต้องไหม

0: การมีบัดดี้นะคะมันก็แบบมีที่ปรึกษาเวลาเราไม่รู้อะไรแล้วก็สามารถไปปรึกษาถามก็ได
1: ้ก็ให้ความรู้สึกว่าเขาเป็นกันเองกับเราด้วยแล้วเราก็ไปเป็นบัดดี้กับเขาเขาก็เป็นบัดดี้กับเราด้วยเขาช่วยเหลือเราอะค่ะส่วนมากเขาจะช่วยเหลือเราซะบ้างมากค่ะ
2: พอเข้าร่วมโครงการไปได้สักระยะนึงเราได้พบว่าจากวัยที่ต่างกันนะคะแรกๆเข้ามาก็ยังเกรงใจพี่ๆไม่กล้าที่จะคุยอะไรมากมายเพราะว่าคนละวัยเลยแต่พอเข้ามาเรื่อยๆได้ทำโครงการนี้ร่วมกันบ่อยๆได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันบ่อยๆทำให้รู้สึกว่าเออมันเราก็เหมือนการพูดคุยธรรมดาเนาะคือเราพูดคุยการปรึกษาหารือการให้เกียรติซึ่งกันและกันมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเออถึงแม้ว่าผลสัมฤทธิ์อาจจะไม่สูงเด่นแต่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นทุกวัน
3: ก็คือเราก็พยายามที่ว่าเปิดใจให้กว้างตรงไหนเราพลาดเขาเสริมเติมเต็มให้เรานะครับตรงไหนเขาพลาดเราก็เติมเต็มให้เขามันก็เป็นผลดีทั้งผู้สอนแล้วก็ผู้เรียนนะครับ
0: ก็มีการเขียนแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยครูก็ต้องเตรียมตัวตามแผนก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราสอนนะคะในแต่ละชั่วโมงนี่พยายามทำให้ครบการเตรียมการสอนมันก็จะดีขึ้นส่วนตัวเด็กก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนการสอนนี่เพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนครูก็จะเป็นคนให้นะคะแล้วก็เด็กจะทำงานอันนี้กิจกรรมเด็กจะมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น
4: ก็ถามว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราถือว่าประสบความสำเร็จขั้นสูงสุดแล้วไหมก็ตอบได้นะคะว่ายังแต่ถือว่าโรงเรียนวัดถนนกระเพราอะค่ะอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจุดสำคัญมันน่าจะอยู่ที่โรงเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนไหมผู้อำนวยการแล้วก็คุณครูบุคลากรต่างๆกล้าที่จะเปลี่ยนไหมตรงนี้คิดว่าเป็นจุดสำคัญแล้วก็โรงเรียนวัดถนนกระเพราเนี่ยค่ะทำให้เห็นว่าโรงเรียนกล้าที่จะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตนเองหรือเปลี่ยนแปลงวิธีทำงานเพื่อให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาโรงเรียนอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จเรียกว่ามีภาพความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณครูแล้วก็โรงเรียนพูดให้ฟังเสมอนะคะก็คือว่าโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนได้ครูคนใหม่ถามว่าครูคนใหม่ที่นี่ไม่ใช่คุณครูบรรจุใหม่นะคะแต่ว่าเป็นคุณครูคนเดิมที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวให้ตัวเองเกิดการพัฒนานะคะไปจนถึงท่านผอ.เองก็ยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆบางอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วโรงเรียนเองก็เชื่อว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในระยะยาว
2: โรงเรียนทุกโรงเรียนเลยนะคะที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะก็อยากจะให้เข้ามาร่วมกันเยอะๆเพราะว่าดูจากของโรงเรียนตัวเองนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็ผู้บริหารอายุน้อยกับคุณครูอายุมากๆเทคโนโลยีไม่เป็นแล้วก็ไม่มีระบบอะไรใดๆเลยนะคะเราก็ยังสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเนี่ยเข้ามาได้คือมันมีอยู่อย่างเดียวค่ะคือใจเปิดใจที่จะพูดคุยแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับข้อเสนอแนะแล้วก็ความแตกต่างกันได้นะคะแล้วก็รู้บทบาทของตัวเองว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าทุกโรงเรียนในโลกนี้นะคะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะการที่เราได้ทำให้คุณครูก็ค้นพบว่าเขาสามารถทำในสิ่งที่เขาเคยคิดว่าทำไม่ได้อะแล้วเขามีความภาคภูมิใจเนี่ยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากๆนะคะแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้พูดถึงสิ่งที่เราผ่านมาในโครงการโคชชิ่งแอนด์เมนเทอริงนี้นะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: น
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ 1,000 มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดัง

นั่นเองซึ่งเราว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ษาด้วยความเคาร
1: พสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกิจกรรมที่เราทำในชั้นเรียนนะคะนั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพเราเนาะในอนาคตข้างหน้าเราจะต้องเป็นผู้จัดทำจัดหาเพื่อทำให้เด็กของเราได้เรียนรู้และประทับใจเคยคิดไหมว่าถ้าเราเป็นครูเราจะทำให้เด็กประทับใจเหมือนกับที่เราประทับใจคุณครูฝันอย่างนั้นบ้างไหมวิชาหลักการจัดการเรียนรู้นั้นจะเป็นวิชาชีพครูบังคับนะคะนักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนก่อนที่จะไปเรียนต่อยอดในวิชาสาขาเอกของตัวเองมันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการสอนนั่นก็คือการที่เรามีหลักการอะไรบ้างในการที่จะประสบการณ์ให้กับเด็กเพื่อที่เด็กบรรลุตามเป้าหมายที่หลักสูตรต้องการวันนี้เราก็เริ่มเหมือนที่เราเคยเริ่มทุกวันเนาะครูก็มีแบบบทเรียนบันทึกกิจกรรมให้ครูที่ดีก็คือหนึ่งตัวเองก็เป็นคนดีก่อนตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนคนเป็นครูไม่ใช่ว่าผลสำเร็จของการอยู่ที่การสอนในชั้นเรียนแต่อยู่ที่การทำตัวเราด้วยสัปดาห์แรกเลยที่พบกันครั้งแรกจะเป็นข้อตกลงกันนะคะแล้วจะมีใบว่านี่เป็นข้อเสนอจากครูนะครูว่านักศึกษาครูน่าจะแต่งตัวตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเพื่อหนึ่งเคารพในกฎและระเบียบเราเห็นด้วยไหมทำได้ไหมก็จะตกลงกันทั้งเวลาเรื่องโทรศัพท์อะไรนี่ตกลงกันให้ชัดพอชัดแล้วเราก็เริ่มการเรียนการสอนแล้วเราก็จะให้สวดมนต์มีสวดมนต์ไหว้พระ
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆานามามิ
2: แล้วก็ให้นั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนนิดนึงอย่างน้อยเขาได้อยู่กับตัวเองอย่างน้อย5นาทีใจไม่ฟุ้งซ่านคือพยายามฝึกให้เขาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิจากนั้นเราค่อยๆเริ่มเข้าสู่การเรียนการสอนตัวที่ฉันใช้ประจำก็คือการเรื่องของภาษาดิฉันถือว่าภาษาไทยเป็นหัวใจของทุกวิชาลองเขียนกลอนดูแล้วก็เอามาให้เด็กดูว่าคนไทยเป็นคนละเอียดนะอย่างคำว่าติดคำนำหน้าด้วยติดนี่โอ้ยมีเป็นตั้ง10 20นี่เอาแค่20คำเรารู้จักมันไหม
3: คำว่าติดนะคะติดที่รับเชื้อโรคสู่ร่างกายคือ
1: เช
3: ื้อก่อไฟหรือประดับไฟในกลางสวนที่จริงที่ไหนก็ได้นะครับประดับไฟที่ไหนก็ได้แต่ครูต้องลงกลางสวนเพื่อไปสัมผัสกับจำนวนเห็นไหมคะติดทันทีทันใดเรียนจากมวย
1: ติ
3: ดหมัดติดเกี่ยวข้องเกี่ยวเป็นแฟนและรับส่งเมื่อกี้จักรพงศ์อยู่ข้อนี้นานมากนะคะคงคิดถึงตัวเองด้วย
2: เป็นความงามของภาษานะคะที่จะหวังอย่างนั้นเราก็อยากให้มันค่อยๆซึมไปกับเขาม
3: ีใครเต็มโอ้โหชื่นใจชื่นใจเก่งภาษามากขึ้น
2: ดิฉันพยายามจะปรับเอาเทคนิควิธีเข้ามาจะบรรยายน้อยที่สุดวันนี้นั้นเราใช้เรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้นะคะชื่อเรื่องเพราะเข้ามาถึงเรื่องนี้พอดีแล้วก็อันแรกเราก็ให้เขาทำกิจกรรมจับคู่คุยกัน
3: ประเด็นแรกที่หยิบขึ้นมาอันแรกแถวเลขที่1 3 5 7จะเป็นผู้พูดแถวเลขคู่2 4 6 8จะเป็นผู้ฟัง
2: ถ้าในการสอนทั่วไปเราก็ไม่เกี่ยวซักถามประสบการณ์เดิมอะไรเงี้ยนะคะเด็กเออถ้ามาซักถามอยู่มาถามคนนี้เขาก็ไม่ฟังเราเท่าไหร่ให้เขาคุยกันเองนะคะฉันก็ออกแบบกิจกรรมมาว่าให้เขาพูดคุยมีคนนึงพูดคนนึงฟังแล้วฟังกันอยู่2คนนั่นแหละ
3: กติกามีเพียงว่าให้พูดแบบเหมือนเราพอเปิดก๊อกน้ำนี่น้ำไหลไม่หยุดดูให้แค่40วินะคะ
4: กิจกรรมประทับใจที่คุณครูในระดับประถมศึกษาเคยพาทำในชั้นเรียน
3: พร้อมนะครับพร้อมเริ่มได้ค่ะ
2: ในภาวะที่สิ่งแวดล้อมเสียงดังเราควบคุมสิ่งแวดล้อมไม่ได้นี่แต่เราควบคุมตัวเราเองไ เราต้องใจถ้าเราตั้งใจแล้วเปิดเครื่องรับที่กว้างขึ้นใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราจะฟังเราจะได้ยินเพื่อให้เป็นหลักฐานการเรียนเราก็ให้เขาลองบันทึกดูหน่อย
3: อย่าลืมบันทึกความรู้สึกด้วยนะคะ
2: แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าเขาพูดตอนพูดรู้สึกยังไง
3: ตอนเราเป็นผู้พูดเรารู้สึกอย่างไรเราประทับใจอะไร
0: เราก็จะได้เตรียมเนื้อหาที่เราจะพูดนะครับให้รอบคัดรัดกลุ่มให้ผู้ฟังเข้าใจอ
5: าจารย์ให้ลุกขึ้นพูดก็พูดออกมาเลยค่ะพูดตามที่ได้ทำตอนนั้นค่ะพูดถึงกิจกรรมคิดเห็นภาพอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะ
2: เราฟังผู้พูดแล้วมาฟังผู้ฟังในรอบแรกก่อนนะคะ
6: ความรู้สึกคล้ายๆกันค่ะก็คือเราจะทำกิจกรรมคล้ายๆกันค่ะแต่ว่านึกถึงแบบความทรงจำเก่าๆอะค่ะคือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็จับประเด็นที่เพื่อนพูดให้ได้ค่ะว่าเพื่อนพูดอะไรแล้วก็มีใจความสาระสำคัญยังไง
2: พอเสร็จจากตรงนี้เราก็จะมาเข้าสู่ตัวเนื้อหาของกิจกรรมเราก็ใช้ปัญหากล่องดำ
3: ดีก่อนว่าเขาจัดวางอุปกรณ์อย่างไรนะคะจัดเรียงอย่างไรต้องเป็นแบบนั้นหมายความว่าเราจะเรียง5 5 3แถวใช่มั้ยคะเอาฝาขึ้นข้างบนก็เรียงอยู่ข้างบนพอเวลามาหยิบเปิดอ่านก็ต้องวางไว้ในตำแหน่งเดิมไม่มีการบอกว่าอ่านแล้วคว่ำลงให้รู้ว่ากล่องนี้อ่านแล้วไม่ให้การประสานงานของกลุ่มจะประสานที่ตำแหน่งของกล่องเท่านั้นรู้ว่าคนนี้หยิบกล่องนี้คนต่อไปหยิบกล่องไหนนะที่จะได้ไม่สลับกันหรือไม่ซ้ำกัน
2: เราเริ่มฝึกเขาตั้งแต่เรื่องของการวางแผนเพราะเขาจะต้องเอากล่องมาตั้งแล้วตกลงกันว่าจะหยิบกล่องไหนก่อนแล้วนำคำถามและคำตอบที่เป็นตัวเลือกกลับเข้าไปหารือกันตัวเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่เราจะสอนตัวกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งมีตั้งแต่ความหมายความสำคัญประเภทของกิจกรรมเนื้อหามีแค่นั้นเองนะคะงั้นถ้าเราสอนโดยวิธีอื่นเขารู้สึกเหมือนว่ามันง่ายมันเรื่องรู้อยู่แล้วร่วมมือทำไมอะไรเงี้ยแต่พอเขาเรียนรู้แบบนี้อ๋อเทคนิควิธีนี้เขาเอาไปใช้ได้หรือเปล่าเอาไปใช้กับเด็กก็ได้อย่างเงี้ยแล้วเขาเรียนสนุกไหมอะไรเงี้ยมันน่าจะได้อะไรมากกว่าก็เลยคิดวิธีนี้เข้ามากรรมการตรวจคะแนนอยู่เราก็เอาใบเฉลยจริงๆให้ดูให้เห็นทั้งคำถามเห็น ข้อถูกข้อผิดแล้วเราก็ให้หาเหตุผล
3: อันนี้ครูมอบหมายอย่างนี้นะคะหมายเลขหนึ่งให้รับผิดชอบที่จะอธิบายข้อ1ข้อ2ว่าทำไมข้อนี้ถูกทำไมอีกข้อมันผิด2ข้อถัดมาก็เป็นกลุ่มที่2นะคะ
4: กลุ่ม1
3: ข้อ3กับข้อ4ของเราก็ถัดไป
2: เราก็คอยฟังถูกบ้างผิดบ้างอันไหนผิดเราก็รีบแก
7: ้ข้อใดเป็นความหมายของกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนนะครับจะอธิบายถึงกอไก่นะครับการฟังและการจดบันทึกคำบรรยายของคุณครูนะครับเพื่อให้มีความรู้ไปสอบนะครับข้อนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับก็คือถ้าเราแค่ฟังบรรยายจากครูแล้วก็จดบันทึกเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเป็นการได้สัมผัสกับสิ่งที่คุณครูจัดให้นะครับเราจะเกิดความเคยชินแล้วก็เกิดการจำได้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆถ้าเรากลับมาทำสิ่งเดิมหรือเรากลับมาทำทุกอย่างที่เราเคยทำมาแล้วนะครับเคยสัมผัสเคยใกล้ชิดมาแล้วเราจะสามารถทำให้เราเข้าใจสิ่งนั้นแล้วก็สามารถปฏิบัติสิ่งนั้นได้ต่อไปครับ
3: โอเคนะคะครับข้อกอนั้นจริงๆเขาก็ถูกแต่เขาแคบไปการได้เข้าไปสัมผัสถึงจะเป็นตัวที่จะเป็นได้ความหมายที่กว้างกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านะคะต่อไปกลุ่มที่2ข้อ3 4นะคะ
8: โจทย์มีว่ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้เพราะอะไรนะคะจะอธิบายถึงข้อกอไก่นะคะก็คือเป็นวิถีทางสำคัญที่นำผู้เรียนให้บรรลุตามจุดประสงค์นะคะก็คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ก็ต้องจัดกิจกรรมแล้วก็มีความรู้แฝงไปด้วยนะคะถึงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ถูกต้อง
2: พอหลังจากนั้นเราก็ฝึกให้เขาวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เราก็เอาปัญหาคุณครูคนใหม่มาให้
3: เราลองมาศึกษากันเรื่องของประเภทของกิจกรรมที่ว่าเราจะนำความรู้พวกนี้เข้ามาใช้ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะแจกซองให้ตรงกับหมายเลขกลุ่มนะคะค้นหาเองว่างานให้ทำอะไรแล้วก็ลงมือทำ
2: เป็นปัญหาชิ้นส่วนแยกออกเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นมีทั้งที่เป็นข้อมูลมีทั้งโจทย์ที่เป็นตัวบอกว่าสถานการณ์ของมันคือยังไงโจทย์ให้ทำอะไรเขาต้องค้นหาเอง
9: กิจกรรมปัญหาคุณครูคนใหม่นักศึกษาจะได้รับข้อมูลของคุณครูคนใหม่4คนผ่านข้อความประสนีที่จะเป็นตัวช่วยไขปัญหาว่าคุณครูแต่ละคนอยู่ระดับชั้นใดใช้ประเภทและกิจกรรมอะไรในการสอนนักศึกษาอ่านวิเคราะห์จัดเรียงลำดับความคิดจนได้คำตอบที่ถูกต้องเมื่อเสร็จแล้วให้ส่งสัญญาณด้วยการปรบมือ3ครั้งพร้อมๆกัน
2: อันดับ1กลุ่มที่7นะคะเดี๋ยวกลุ่มที่7เล่าให้ฟังหน่อยนะคะว่าทำงานอย่างไร
10: พอเรามาวิเคราะห์เป็นกลุ่มค่ะเพื่อนคนนึงก็จะถือครูฟ้าครูทรายไว้แล้วนี่มันใช่ไหมถ้ามันใช่ตอบว่าของ2ทับ2เป็นของครูคนนี้นะคนนี้นะแบบนี้ค่ะ
2: ความสามารถในการวิเคราะห์ก็จะทำให้เขาไปวิเคราะห์สถานการณ์และวิเคราะห์เด็กผู้เรียนซึ่งตรงนี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือของการออกแบบการสอนนะคะเวลาเราได้สิ่งเหล่านี้พอเราไปออกแบบที่จะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเราจะเห็นการเชื่อมกันนะคะของกิจกรรมพอเขามองเห็นความสัมพันธ์เขาก็จะออกแบบการสอนได้ดี
11: เราเห็นคำตอบแล้วดูว่าเราถูกไหม
2: คุณครูฟ้าใช้กิจกรรมการเรียนรู้ประเภทยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นช่องครูฟ้าได้ข้อมูลแล้วยังได้1ช่องคือช่องไปลงช่องไหนคะช่องประเภทเป็นตัวที่2นะคะความรู้เดิมที่เราได้จากกล่องดำมาประเภทของผู้สอนว่าวจากคู่มือเป็นไงคะเป็นน่าจะเป็นประเภทไหน
12: ไม่มี
2: ครูผู้สอนเราก็ลงไม่มีครูผู้สอนในช่องครูสายครูที่ใช้กิจกรรมประเภทไม่มีครูผู้สอนท่านสอนชั้นอ3ทับ2เพราะฉะนั้นคนนี้เป็นครูสายได้ไหมได้ชั้นครูทรายเรียบร้อยข้อมูลช่องครูทรายเป็นไงคะเต็มแล้วครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเล่าชีวิตไม่ใช่ครูทรายไม่ใช่ครูที่สอนป.4ทับ3แล้วช่องว่างอยู่ช่องเดียวก็เป็นคุณครูไหนคะครูน้ำใส่ลงไปในช่องครูน้ำเพราะฉะนั้นการสอนในชั้นเรียนมักจะใช้กิจกรรมเป็นตัวอย่างมีอันนึงที่ใช้อยู่ประจำก็คือเทคนิคของกิจกรรม Walk Rally ให้เขามองเห็นทางว่าถ้าเราจะสอนคนเนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะเอามาใช้
13: สวัสดีครับนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมมินิ Walk Rally นะครับ
2: เริ่มต้นก็จะมารวมกันก่อนมาลงทะเบียนมาละลายพฤติกรรม
13: ให้พวกเรานะครับจัดเป็นวงกลมนะครับ2วงกลมก็คือวงนอกและวงในนะครับ
14: เราเรียนรู้ร่วมกันนะสร้างสรรค์อยากเหลือรักคนเป็นครูน่าจะรักคนอื่นด้วยรักจิตวิญญาณนะคะรักเหนือกว่าความรักโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นการเปิดงานของเราจะใช้การกอดกันนะคะ

0: เราก็ให้เข้ากลุ่มเราก็จะจัดฐานกิจกรรมมีพวกเรียนกิจกรรมเสริมหลักสูตรกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มผู้จัดแต่ภายใต้การออกแบบของอาจารย์ตัวเนื้อหาก็จะลงไปที่เนื้อหาเด็กละเด็กนักเรียนสาระการเรียนรู้โดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
1: ความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆจะนำมาบูรณาการและจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมินิวอล์กแรลลี่ได้อย่างไรและเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูจะนำความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปต่อยอดในห้องเรียนจริงได้หรือไม่ติดตามกันต่อได้ในรายการเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป

0: หลังจากผ่านการบ่มเพาะเคี่ยวกรำกันมาเต็มที่ในห้องเรียนแล้วเหล่าเมล็ดพันธุ์ครูคณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะได้เปิดโลกการจัดการการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยกิจกรรมมินิวอล์กแรลลี
1: ่เราก็จะจัดฐานกิจกรรมโดยนำแผนต่างๆที่เขาควรจะนำไปใช้กับเด็กนะคะเอามาให้เป็นตัวอย่าง
2: ในฐานกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอยู่2 อย่างแต่ละฐานกิจกรรมที่เป็นทักษะทางกายให้10นะคะถ้าเป็นเรื่องของการใช้ทักษะหลักที่เราจะนำไปใช้ในสาระการเรียนรู้จะ30นะคะซึ่งคะแนนนั้นจะนอกจากความถูกต้องของเนื้อหาแล้วยังดูคะแนนความพร้อมเรียงของทีม
1: งวดนี้เราทำเป็น5ฐานฐานแรก9ขาพานับ
3: ตารางจะมีอยู่9ช่องนะคะสมมุติว่าน้องๆยืนเอาขาซ้ายไว้ที่เลข1แล้วก็ขาขวาอยู่ที่เลข3นะคะให้น้องๆก้าวขาจากเลข1มาที่เลข9แล้วก็ก้าวจากเลข3ไปที่เลข7นะคะจากนั้นก็ถอยเลข9มาอยู่ที่เลข1เหมือนเดิมแล้วก็ถอยจากเลข7มาอยู่ที่เลข3เหมือนเดิมนะคะ
1: จะเป็นการเดินก้าวตามตาราง9ช่องฝึกสมองฝึกความคล่องตัว
4: ต่อไปจะเป็นการแข่งขัน9ขาพานับระหว่างกลุ่ม7กับกลุ่ม8นะคะใครเร็วกว่ากันภายใน40วินาทีค่ะพี
1: ่ฝึกกายก่อนกายแล้วก็มาสู่สลับอักษรเป็นเนื้อหาทางสำนวนภาษาไทยที่ตัวอักษรสลับอยู่แล้วก็ให้เขารีบดูมีความหมายให้เสร็จที่ถูกมันคืออะไร
4: ให้สมาชิกเนี่ยวิ่งออกมาดูคำถามตรงนี้นะคะแล้วก็ให้วิ่งกลับไปบอกคนที่เขาเขียนค่ะเราจะให้เวลาภายใน7นาทีนะคะกลุ่มไหนทำได้มากที่สุดก็ชนะไป
5: เชิญเลยค่ะไปหมดเลยมาหอม
1: จากตรงนี้ก็จะหมุนไปฐานที่2ก็จะเป็นส่งบอลว่องไว
4: เราก็จะมีลูกฟุตบอลเป็นอุปกรณ์นะคะส่งบอลสลับขึ้นและลงนะคะใครเสร็จก่อนก็ร้องเฮ้นะคะพร้อมนะคะเริ่ม
1: เสร็จแล้วก็ไปดูวรรคไหนถูกต้องโดยที่เป็นบทกลอนสอนใจแล้วลองคำวรรคหายไปวรรคหนึ่ง
4: มีกรให้ค่ะ1บทนะคะแล้วให้เติมวรรคที่ขาดหายไปให้มีความสัมผัสและสอดคล้องกันนะคะเราจะมีกระดาษคำตอบให้นะคะเป็นแผ่นเล็กๆจะมีกาวให้2ชนิดนะคะส่วนกระดาษคำตอบนี้นะคะห้ามกาวเลอะนะคะแกะออกหักคะแนนนะคะเลอะหักคะแนนค่ะเริ่มค่ะ

0: ในฐานที่3ก็จะเป็นสอดคล้องสายหลักจะเดินช้างแข่งกัน
1: จะให้แต่ละทีมนี่นะคะช่วยกันพยุงกันไปให้ถึงเส้นชัยนะคะโดยจะให้จับมือกันเป็นแถวนะคะคนสุดท้ายนะคะเข้าเส้นชัยก่อนเป็นคนที่ชนะแล้วก็ใครมือหลุดนะคะจะปรับแพ้ทันทีเลยนะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเริ่มค่ะ
0: ก็จะเป็นพิทักษ์รักโลกเนี่ย

0: ปัญหาน้ำท่วมที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็มาดูว่าเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะดูแลโลก
1: จะให้แต่ละกลุ่มนี้คิดช่วยกันว่าในการพิทักษ์รักโลกของเราสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำตนเองครอบครัวโรงเรียนแล้วก็สังคมโดยเราจะมีอุปกรณ์ให้นะคะแต่ละกลุ่มให้คิดช่วยแต่ละกลุ่มนะคะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนให้มาอธิบายว่าสิ่งไหนที่ควรทำและไม่ควรทำในการพิทักษ์รักโลกนะคะ
2: อันดับแรกตนเองค่ะประหยัดไฟในบ้านอันที่2ปิดน้ำหลังเลิกใช้นะคะเสียเวลาหน่อยก็เดินไปปิดอันที่4ไปที่ใกล้ๆจักรยานใช้จักรยานนะคะไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์โซ่สาวอย่างนี้ส่วนครอบครัวนะคะก็ปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี
0: ฐานที่4ก็จะเป็นเสียงโชคลีลาตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมเป่ายิงฉก
3: พวกพี่จะให้น้องเล่นเกมพระผีผู้หญิงโดยมีกติกาว่าพระชนะผีผีชนะผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงชนะพระแล้วมีท่าประกอบด้วย
4: พระค่ะ
5: มีเรา
4: ผีค่ะ
5: เล
4: ่ผู้หญิงค่ะ
3: ปรึกษากันซิเราจะออกอะไร
0: ตัวนี้หันมาที่ทั้งเรื่องของการวางแผนความพร้อมเพียงถ้าทำไม่เหมือนกันเขาตกทันทีเขาแพ้ทันที
3: ทุกคนหันหลังก่อนพร้อมนะพร้อมไหมคะ
6: พร้อม
3: สามสี่เป่ายิงฉก
0: ก็จะไปก็จะเป็นคำสาคำนวณก็จะมีคณิตศาสตร์4โจทย์ใหญ่ๆนะแต่และโจทย์มี5มี6ข้อย่อยในนั้นดูว่าเขาจะช่วยกันทำงานยังไง
4: พี่จะมีช่องตัวเลขให้แล้วก็เครื่องหมายแล้วก็ผลลัพธ์ให้น้องๆมันโดยมันจะมีช่องว่างไว้เห็นไหมมันไม่เติมเครื่องหมายอะไรไม่มีตัวเลขให้น้องๆใส่ตัวเลขหรือเครื่องหมายลงไปให้มีค่าเท่ากับ45โอเคไหมโดยพี่จะมีคำใบ้ให้นะให้น้องๆพี่มาดูคำใบ้ถ้าสมมุติว่าได้คำตอบแล้วให้วิ่งกลับไปบอกคนเขียนพี่มีเวลาให้5นาทีกลุ่มละ5นาทีใครได้เยอะสุดก็ได้คะแนนไป1

0: พอเข้าฐานที่5ชักชวนเตะบ้าง
1: เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะที่มานะคะแล้วก็จะให้เตะลูกนี้นะคะ
2: ตกได้ค่ะต้องให้ทุกคนเตะแล้วก็ทำเวลาให้น้อยที่สุดค่ะพร้อมนะคะทั้งหมดลุกขึ้นค่ะ3 4เริ่มค่ะ
0: เราก็จะวางกติกาแค่คือ1ให้เขาส่งลูกได้ลองเตะดูสิเพราะส่วนอื่นใช้หัวใช้มือมาหมดคราวนี้ลองใช้เท้าดูอะไรเงี้ยนะคะเรื่องกายมันก็จะได้ครบเราก็จะมาเป็นสร้างสรรค์ภาษาตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษ
1: จะให้ส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนจะให้ถือกระดาษแผ่นนี้ก็คือจะมีคำศัพท์แล้วก็ความหมายยืนตรงนี้2คนนะคะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็ไปหาคำศัพท์ตรงโน้นแล้วก็วิ่งมาบอกเพื่อนให้เพื่อนเขียน
2: พี่ใช้เวลาแค่5นาทีนะคะทำให้ได้เยอะที่สุด
0: ตัวช่วยของเขาก็คือคำแปลเราช่วยกันหาซิว่ามันมีศัพท์อะไรบ้างอยู่ในนั้นเมื่อครบเสร็จก็จะมารวมกันให้เขาสรุป
3: เริ่มจากกลุ่มหนึ่งเลยครับ
4: สำหรับเกมหันษาคำนวณ นะครับก็ผมคิดว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเพราะว่าในแต่ละกลุ่มในสมาชิกในกลุ่มนั้นนะครับได้รู้จักแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ฝึกสมองให้เรามีความคิดคำนวณ
5: ในฐานสลับอักษรนะครับความรู้ที่ได้ก็คือรู้จักการวางแผนนะครับการทำงานเป็นกลุ่มรู้จักการวางแผนที่ดีก่อนจะทำกิจกรรมนะครับ
0: เราพยายามสร้างเป็นเครื่องมือนะคะให้เขามีเครื่องมือมีทุนไว้เยอะๆถ้าเขามีทุนเยอะไปเจออันไหนเขาก็สบายนะคะว่าจะหยิบมาใช้ตรงไหนก็ได้
6: และเมื่อถึงปลายภาคเรียนก็ถึงเวลาที่เหล่าเมล็ดปูจะได้นำความรู้ที่ได้ทั้งหมดนำไปช่วยกันออกแบบสร้างกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดใช้กับนักเรียนตัวจริงในบรรยากาศห้องเรียนจริง
7: สำหรับหลักสำคัญนะครับก็คือความสนุกนะครับอันดับที่2ก็คือเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัยนะครับก็ดูจากแผนการเรียนของน้องๆครับเราจะเริ่มด้วยวิชาแรกครับศิลปะครับ
8: น้องรู้หรือยังว่าแม่สีมีกี่สีจ๊ะ
9: สามสีสีแดงสีเหลืองสีม่วง
10: วันนี้พี่จะพากันมาผสม

0: ี
1: เย้
0: ลองจะผสมสีกันดูแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องลองไปผสมด้วยความคิดของเราก่อนว่าเราคิดว่าถ้าสีนี้ลงกับสีนี้จะเป็นสีอะไร
2: สีเหลืองบวกสีแดง
3: เอาวางรวมก่อนเอาสีส้ม
4: สีแดงบวกสีน้ำเงินได้สีอะไร

0: มาดูกัน
1: กิจกรรมแผนที่นะครับอยากให้น้องรู้จักประเทศไทยว่าจังหวัดไหนอยู่ตรงไหน
2: ประเทศไทยเนี่ยก็แบ่งออกเป็น6ภาคนะคะ
3: อุบล
4: ไ
3: ง
4: อุบล
3: อุบล
4: เก่ง
3: เ
4: ลย
2: อันนั้นตัวนี้เหร
3: อสระบุรีอะไรที่ใกล้กับบุรีรัมย
5: ์สระบุรี
3: สิงห์บุรี
2: เอาภาคเหนือบ้างเนาะ
6: จังหวัดอะไร
7: เชียงใหม
2: ่น้องคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจังหวัดอะไร
1: กิจกรรมสับชวนคิดนะครับจะเป็นแบบคล้ายๆสับภาษาอังกฤษแต่ละตัวนะครับให้น้องมาบวกลบเลขกัน
8: วันนี้ครับพี่ก็มีกิจกรรมมาให้น้องๆทำนะคะก็คือกิจกรรมคำสับชวนคิดนะคะพี่จะกำหนดว่า A นี่คือการบวก A คือการบวก E คือการลบ I คือการคูณ O ก็คือการบวกและ U ก็คือการลบนะคะค่ะตัวอย่างเช่นคำว่าแพน P A N แพนตัว P นะคะตัว P อยู่ลำดับที่16ใช่ไหมคะลำดับที่16 A ก็คือการบวกก็คือ16บวกแล้วก็ N อยู่ลำดับที่14ก็คือ16บวก14ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ30นะคะเดี๋ยวพี่จะแจกให้แต่ละกลุ่มช่วยกันทำเลยนะคะ
2: พี่อยู่ลำดับที่เท่าไหร่
9: พี่16
2: ไอคืออะไรไอคือการคูณจีเท่าไหร
9: ่
2: จีเจ็ด
5: บวกคูณเจ็ดเร็ว
1: สุดท้ายนะครับก็จะเป็นอาหารหลัก5หมู่นะครับก็ให้น้องรู้จักว่าเราควรรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อมีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับ
2: กิจกรรมของเราของพี่ในวันนี้นะคะก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวกับอาหารหลัก5หมู่น้องๆเรียนยังคะ
10: เรียนแล้วค่ะ
2: พวกพี่จะแจกให้น้องๆ นะคะแผนละ1กลุ่มกลุ่มละหมู่นะคะและก็จะมีแผนภาพให้ติดที่จะมีทั้งหมด5ภาพแต่ว่าให้น้องๆเลือกแค่3ภาพลงไปติด
11: เพราะเป็นการออกครั้งแรกเวลามันน้อยใช่ไหมครับไปแค่4คาบที่เรียนบางครั้งสอน 100% ไม่ได้แต่ครูคงไม่อยากให้ลูกศิษย์ครูไปนั่งคุมเด็กยังกับเด็กเป็นนักโทษครูคงไม่มีความสุขที่จะรับรู้อย่างนั้นให้พาแกทำกิจกรรมแม้แต่เล่นเกมบางอย่างที่มันเป็นความรู้เด็กก็ยังได้ครูไม่ถึงกับมืออาชีพหรอกแต่เอาว่ามันมีความหมายเวลาที่อยู่กับเด็กมันมีความหมาย
12: การที่เราได้ไปสอนน้องๆในวันนี้นะคะมันตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็หนูคิดว่ามันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะเรามาเป็นครูเราได้มาสัมผัสรู้สึกว่าเรารักเด็กเราอยากที่จะสอนเรารักอาชีพนี้รู้สึกมันเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในตัวของเรานะคะ
8: สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์นะคะก็คือการที่ให้การเราสอนเด็กไม่ใช่ว่าสอนแค่หน้ากระดานพูดไปแล้วให้เด็กทำแต่ต้องให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยก็คือเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนค่ะการที่มาฝึกสอนในวันนี้นะคะก็มีประโยชน์มากค่ะก็คือมันเปรียบเสมือนเป็นรากฐานค่ะจากที่เราเรียนมาแล้วเหมือนเป็นการสร้างฐานที่เราจะต่อยอดไปเป็นครูในวันข้างหน้า
11: ประโยชน์ที่เขาได้จากการออกไปทดลองสอนตรงๆเลยคือตัวเขาได้ก่อนคือได้รู้จักตัวเขาเองนะคะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาเรียนน่ะในห้องเรียนเช่นการออกแบบการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมพอไปลงมือจริงๆเนี่ยกับเด็กจริงๆตัวจริงเสียงจริงมันเป็นไปอย่างที่เขาต้องการหรือเปล่าฉะนั้นบอกเด็กเสมอว่าประสบการณ์ไม่ใช่การทำอย่างเดียวซ้ำซากแต่เป็นการทำสิ่งที่เราทำอย่างเดียวกันนั่นแหละแต่ปรับเปลี่ยนวิธีให้มันพัฒนาและดีขึ้นเรื่อยๆเราถึงจะเรียกว่าเรามีประสบการณ์ครูเราก็คงไม่ใช่เพียงเป็นผู้บอกความรู้แต่เราเองก็ต้องมีความสุขที่จะอยู่กับสิ่งที่เราทำและสอนให้คนอื่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ

0: จากการที่ไปเราไปสัมภาษณ์เรื่องความสำคัญของครูได้พบอะไรบ้างสิ่งที่ได
1: ้ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นด้วยว่าครูมีความสำคัญ
2: เขาก็จะมองครูเนี่ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกภาพที่ดีว่าครูแบบมีความสำคัญเป็นเหมือนพ่อแม่คนที่สองเขาเป็นเหมือนทุกๆอย่างในชีวิตคือคอยสั่งสอนท้องแต่เล็กจนโต
0: เราในฐานะนิสิตครูเนี่ยเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้าง
3: ภาพภูมิใจค่ะที่เราเรียนวิชาที่ครูแล้วก็เราเรียนในฐานะนิสิตเด็กการศึกษาผมไปก็คือเป็นครูโดยตรงค่ะแล้วก็เขาเห็นว่าครูสำคัญยังไงเขาก็
0: เป้าหมายของผมคือทำอย่างไรที่จะสอนหรือว่าพัฒนาให้เขามีความรักมีความภาคภูมิใจและก็ศรัทธาในวิชาชีพครูเพราะว่าผมเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของอีกหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นความรู้ความสามารถอื่นๆเพราะว่าถ้าหากว่านิสิตเขามีความรักแล้วก็มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูแล้วเนี่ยเขาจะมีเป้าหมายในการทำงานอะไรต่างๆซึ่งมันจะส่งผลให้คุณภาพของเขาเวลาไปเป็นครูเนี่ยจะดีตามไปด้วย
4: ด้วยเหตุนี้อาจารย์วิทวัฒน์จึงพยายามสอดแทรกเรื่องของความรักและศรัทธาในอาชีพครูให้กับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่ระดับพื้นฐานในวิชาความเป็นครูด้วยเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่และน่าสนใจกว่าเดิม
0: วิชาความเป็นครูเนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานหรือวิชาบังคับของหลักสูตรวิชาชีพของทั้งประเทศโดยธรรมชาติของวิชาความเป็นครูเนี่ยถ้ามาพูดถึงว่าครูหมายความว่าอย่างไรครูสำคัญอย่างไรหรือคุณลักษณะของครูเช่นสอนดีอะไรเนี่ยค่อนข้างจะน่าเบื่อสำหรับเด็กวัยรุ่นหรือเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะออกแบบกิจกรรมอะไรที่ทำให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถของเขาให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเขาได้มีการเคลื่อนไหวแนวคิดที่เอามาใช้เรียกว่าการเรียนการสอนตามสภาพจริงเป็นแนวคิดที่พัฒนามาจากแนวคิดที่ชื่อว่า constructivism หรือว่าการสร้างความรู้ด้วยตัวเอง constructivism เนี่ยเชื่อว่าการที่คนเราจะพัฒนาสติปัญญาได้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทีนี้ authentic instruction เนี่ยก็มาขยายว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องจริงเป็นของจริงบางครั้งเราไม่สามารถเอาเด็กไปในสภาพจริงได้ทุกเรื่องก็เลยได้แบ่งสภาพจริงออกเป็น3ระดับก็คือระดับที่ทำจากเอกสารจากตำรับตำราให้กลายเป็นตัวปัญหาระดับที่2คือการเรียนรู้จากสภาพจำลองหรือสภาพสมมุติที่ใกล้เคียงกับของจริงส่วนระดับสุดท้ายก็คือระดับที่เป็นสถานการณ์จริงผมก็ได้เอาแนวคิดตัวเนี้ยมาออกแบบให้นิสิตได้ผ่านประสบการณ์ไปทีละระดับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องคุณลักษณะครูนะครับหัวข้อคุณลักษณะครูจะพูดถึงว่าครูที่ดีควรจะมีบุคลิกมีลักษณะมีความรู้ความสามารถอย่างไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยผมก็จะอภิปรายถึงคุณลักษณะครูที่เขามีอยู่เดิมเพราะว่า constructivism เน้นถึงการเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ถ้าในความคิดของพวกคุณตอนนี้นะคุณลักษณะครูควรเป็นยังไงบ้าง
5: คุณลักษณะของครูนะคะก็ต้องศรัทธาในอาชีพของตัวเองค่ะต้องรักในอาชีพถ้าคนเรานะคะถ้ารักสิ่งใดก็จะทำสิ่งนั้นออกมาดีค่ะ
6: ครูที่นะคะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตค่ะคนเราต่อให้เก่งแค่ไหนใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มีความดีเนี่ยมันก็เป็นคนดีไม่ได้คนเก่งก็ไม่ได้แบบว่าสามารถเป็นคนดีได้แต่คนดีสามารถเก่งได้ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เริ่มด้วยประสบการณ์ระดับที่หนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ทำจากเอกสารตำราให้เป็นตัวปัญหา
4: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่หนึ่งเรียนรู้จากเอกสาร
0: เดี๋ยวจะให้ตัวแทนพวกเราหนึ่งกลุ่มค้นคว้าเอกสารดูก่อนว่าคุณลักษณะครูเป็นยังไงบ้างแล้วให้เขามาเล่าให้เราฟังก็ให้เขาได้ไปศึกษาค้นคว้าคุณลักษณะครูที่มีอยู่ในห้องสมุด
7: ก็จะแบ่งเป็น3
8: ค่ะ
7: 3คน
8: ใช่ตอนนี้ขอก
7: ็อันนี้พี่เขาหาพุทธกับอิสลามถ้ามีอย่างอื่นก็ต้องรอได้ค่ะ

0: คำสอน
1: คำสอนไหม
0: คำสอนตามศาสนาของ
2: มีงานวิจัยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรายุคโลกาภิวัตน์ไหมอ่ะ
0: เรายุคโลกาภิวัตน์ก็ได
2: ้อันนี้เราเอาหลักๆไว้ก่อนนะขอข้ออื่นๆเดี๋ยวเราค่อย
0: เสริม
1: ค่อยแยก
2: เอาที่มันหลักๆที่เราใช้จริง
3: ๆโอเคตามนี้นะ
2: ค่ะ
4: นิสิตจะลงมือค้นคว้าข้อมูลคุณลักษณะครูผ่านมุมมองที่หลากหลายเช่นการค้นคว้าผ่านคำพระราชดำรัสคำสอนด้านศาสนาผลงานวิชาการและหลังจากนั้นนิสิตจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน
0: ศาสนาอิสลามก่อนไหม
5: องค์ประกอบศาสนาก็มีศาสดามีหลักธรรมคำสอนแล้วก็มีหลักความเชื่อที่เป็นปรมัตถ์แล้วก็มีพิธีกรรมมีสถาบันทางการศึกษา
6: หลังจากให้เขามานำเสนอ
7: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณของดิฉันออกมานำเสนอในหัวข้อเรื่องคุณลักษณะของครูที่ดีค่ะคุณลักษณะที่ดีของครูตามหลักคำสอนของศาสนานะคะดิฉันได้นำเสนอเกี่ยวกับคำสอนของศาสนาอิสลามค่ะครูต้องมีความอดทนในสิ่งที่ประสงค์ครูต้องมีวิญญาณครูและประการที่สำคัญนะคะประการที่13ครูต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศีลค่ะต่อไปนะคะมาดูลักษณะที่ดีตามอุดมคตินะคะแต่งกายเรียบร้อยสุภาพนะคะอาทิเช่นอย่างนี้นะคะ มีความสง่าผ่าเผยค่ะดูจะได้จากตรงนี้ค่ะแล้วก็มีสุขอนามัยส่วนตัวที่ดีนะคะก็คือเป็นคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะคะไม่สกปรกค่ะเด็กจะเอาแต่ส่วนผลการวิจัยในต่างประเทศนะคะมีดังนี้ค่ะ1ร่าเริง2เอาใจใส่3ให้ความร่วมมือ4น่าเชื่อถือ
6: พอได้ความรู้จากเอกสารตำรับตำราแล้วผมก็เปิดโอกาสอีกระดับนึงว่าการนำเสนอเนี่ยให้เขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เขาอยากจะนำเสนออย่างไรก็ได้ให้เขาคิดเอง
8: ละครเนี่ยเป็นเกี่ยวกับคุณลักษณะของครูนะคะจะมีผู้หญิง2คนนะคะ2คาแรคเตอร์นะคะในทัศนคติที่ว่าพฤติกรรมเชิงบวกและพฤติกรรมเชิงลบนะคะคุณครูสมศรีค่ะเป็นครูนะคะที่ทำบ้านเนี่ยบังคับนะคะให้มาเรียนครูนะคะเธอมีพฤติกรรมที่แย่ค่ะชอบกินเหล้านะคะชอบเที่ยวนะคะนอนดึกค่ะตื่นสายนะคะมาทำงานสายนะคะ
9: มาสายเยอะเราสายเยอะค่ะทะเบียนค่ะทะเบียนค่ะสวัสดีค่ะทะเบียนทุกคน
10: สวัสดีค่ะ
9: เอาละค่ะทะเบียนค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันดีคะ
8: ไม่มีการเตรียมแผนการสอนนะคะ
9: แล้วนี่เราเรียนถึงไหนแล้วคะนักเรียนคะ
11: ไม่ทราบ
9: งั้นอย่างนี้ดีกว่านะคะนักเรียนมีงานอะไรที่ยังทำไม่เสร็จมีไหมคะ
11: ไม่มีค
9: ่
11: ะ
9: ถ้ามีก็หยิบขึ้นมาทำนะคะเดี๋ยวครูขอตัวแป๊บนึงค่ะทำสิคะ
8: ขอให้นักเรียนทำงานอื่นนะคะนักก็จะนั่งแต่งหน้าไปนะคะ
6: เขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบการแสดงบทบาทสมมุติออกมาซึ่งตรงนั้นน่ะมันจะต้องมีความเข้าใจเนื้อหาออกมาก่อน
8: มาต่อกันอีกท่านนึงก่อนนะเป็นคุณครูสมหญิงนะคะนางนี้นะคะก็คือมีความรักนะคะและความศรัทธาในความเป็นครูค่ะมีความใฝ่ฝันนะคะอยากจะเป็นครูที่ดีเป็นครูนางฟ้าของนักเรียนนะคะ
12: สวัสดีค่ะเจ
10: สวัสดีค่ะ
12: คุณจะถามว่าเรียนประถมวัยมีพัฒนาการ4ด้านมีอะไรบ้างคะไหนใครบอกครูได้บ้าง
13: มีด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมค่ะ
12: เก่งมากค่ะตรงนี้คือใครมีอะไรจะสอบถามครูนะคะสอบถามได้คุณจะนั่งรอนักเรียนอยู่ตรงนี้นะคะ
8: อยู่ม.1 นะคะคุณครูสมศรีและคุณสมหญิงได้เจอกันค่ะแล้วก็ได้ถามสุขภาพว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
9: ที่ฉันสอนเขาเป็นอะไรเพราะว่าฉันไม่เข้าใจที่ฉันสอนฉันว่าฉันก็สอนดีนะก็เรียนก็เข้าวันเลยแบบสอนบ้างเลยบ้างคือต้องฝากเรียนแล้วแหละสมศรีเธอหนามีพฤติกรรมที่ไม่ดีจะเข้าขวาใช่ไหม
8: สนใจ
9: เรื่องกรรมใช่ไหมโอเคถ้าคุณมีอะไรให้เราช่วยบอกได้นะเราจะมาตอบเรียนด้วยกันนะ
4: การเรียนรู้จากสภาพจริงระดับที่2เรียนรู้จากสภาพจำลองสภาพสมมุติ
6: ในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นประสบการณ์จริงในระดับที่2คือเป็นประสบการณ์ที่สมมุติหรือจำลองที่ใกล้เคียงกับของจริงเดี๋ยวผมจะมีเป็นคลิปวิดีโอจากแผ่น DVD ของรายการ ทิชเชอร์ทีวีเป็นการเรียนการสอนของครูจริงๆสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำแบ่งกันนั่งดูแล้วช่วยกันสักกัดหรือวิเคราะห์ออกมาว่าครูที่อยู่ในคลิปวิดีโอต่อไปนี้เนี่ยเขามีคุณลักษณะครูอะไรบ้าง
14: สำหรับคุณครูเฉลิมชัยวัดข้าวหลามปัจจัยที่ส่งเสริมให้ลูกศิษย์ตัวน้อยๆของเขารักและสนใจวิทยาศาสตร์อาจเริ่มมาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาเอง
15: ทุกชั่วโมงก็จะมีการสอนแสดงสายแอนโชให้เด็กๆได้ดูเราจะใช้ไมโครโฟนของเอเลี่ยนนี่แหละครับส่งสัญญาณเสียงเนี่ยจากเม็ดเกลือนี่จะไปถึงเอเลี่ยนอ่ะหนูลองพูดเสียงดังๆตะโกนลงไปนี่ว่าหนูสวยที่สุดในจักรวาล
16: หนูสวยที่สุดในจักรวาล
15: ผมหล่อที่สุดในโลกครับ
17: ผมหล่อที่สุดในโลกครับผมหล่อที่สุดในโลกครับ
6: ในตอนของครูเฉลิมชัยเนี่ยผมคิดว่าคือมีอะไรหลายๆอย่างที่ให้เห็นถึงคุณลักษณะครูสิ่งที่ผมคิดว่าได้มากก็คือในเรื่องของเจตคติที่จะเป็นครูเพราะหลายคนเนี่ยตอนที่นั่งดูเนี่ยถ้าผมสังเกตจะเห็นว่าแววตาเขาประทับใจในความเป็นครูโดยเฉพาะในตอนที่ครูเฉลิมชัยบอกว่าแรงบันดาลใจของท่านมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
15: ผมมีโอกาสได้ศึกษาประวัติของโรงเรียนราชวินิตนะครับและก็พบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่เข้ามาสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับ
6: คือเราดูแววตาแล้วเขามีความอยากและก็มีความรักที่จะเป็นครู
4: หลังจากดูโทรทัศน์ครูนิสิตจะร่วมกันวิเคราะห์ถึงคุณลักษณะครูที่ได้รับจากการชมโดยอาศัยข้อมูลความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าเอกสารในขั้นตอนที่ผ่านมาเป็นพื้นฐานทางความคิด
6: ตอนนี้อยากจะรู้ก่อนว่าพวกเราคิดยังไงนะเดี๋ยวเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอความคิดตัวเอง
16: ครูเป็นครูที่มีความรู้ความสามารถที่มีความสามารถมาปรับใช้กับนักเรียนได้แล้วก็เป็นที่ปรึกษากับเด็กได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็ก
18: จัดกิจกรรมการเล่นการทดลองนะคะให้เด็กนักเรียนนะคะในชั้นนะคะได้ออกมาทดลองนะคะจนโยงไปถึงจุดประสงค์ในการเรียนที่แกตั้งใจจะสอนเองค่ะทำให้เด็กเกิดเจตนาคติที่ดีนะคะในวิชานี้ค่ะครูเฉลิมชัยเนี่ยมีความรักในอาชีพค่ะทุกคนก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอาชีพครูเนี่ยในสังคมไทยของเรามีเงินเดือนค่าตอบแทนน้อยมากถ้าเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นแต่ทุกวันนี้ที่อาจารย์เขาเป็นเพราะว่าเขารักและศรัทธาในอาชีพของเขาค่ะ
19: เน้นการสอนที่น่าสนใจไม่ไกลตัวให้เด็กเรียนด้วยการกระทำแล้วเด็กจะจดจำไม่รู้ลืมค่ะและทิ้งท้ายด้วยคำสั้นๆนะคะว่าเด็กดีเพราะครูสอนให้ทำเด็กกระทำเพราะคำสอนครูค่ะ
6: เขาก็จะมองไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มเขาก็จะมีคำตอบออกมาไม่เหมือนกันแต่ก็จะอยู่ในกรอบของคุณลักษณะครูตามที่โครงสร้างเดิมที่เขามี
4: และหลังจากขั้นตอนนี้นิสิตจะก้าวไปสู่การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จริงรวมถึงบทสรุปในการนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในห้องเรียนติดตามภารกิจสำคัญครั้งนี้กันต่อได้ในเมล็ดพันธุ์ครูตอนต่อไป
20: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซพเตอร์มีเดียเอทเอนโดไซโทซิสเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะ น้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะ

ื่อนที่นะฮะออกมานะฮะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะฮะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ

ออสโมซิสนะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ่อ
5: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดทีไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปรดีครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือดีเนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ R เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบนึงก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า S infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า S infinity นะครับจะเท่ากับ a1 ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a1A2 A3 ไปจนถึง AN เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ SN นะครับเป็น ผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ an จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ a 3ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ a 2 a 4 a 3นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น a 1คูณ r บวก a 1คูณ r กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน a 3เนี่ยก็จะกลายเป็นa 1คูณ r กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น a 1 r ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก r กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น a 1 r คูณ1บวก r กำลัง2นะครับส่วนด้วย a 1คูณ r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ a 1ตัดกับ a 1

r ตัดกับ r นะครับก็จะเหลือ1บวก r กำลัง2ส่วน r เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 r กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5 r และพี่นะครับก็จะย้าย5 r นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ2 r กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น2 r กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ5 r ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า r ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนี่เองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น2 r และ r ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า r ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ r ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า r มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา sn ใช่ไหมครับ sn ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่าSn นะครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2นั่นเองครับเราก็จะเอา sn นะครับมาแทนค่านะครับ s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2ครับจะเท่ากับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วน1ลบ r ครับตอนนี้เราได้ s 8ส่วน s 4มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น s 4ส่วน s 2นะครับก็จะเป็น a 1คูณ1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ a 1คูณ1ลบ r กำลัง2ส่วน1ลบ r นั่นเองครับนั่นเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น a 1ตัด a 1ใช่ไหมครับ1ลบ r ตัด1ลบ r a 1ตัด a 1 1ลบ r ตัด1ลบ r นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ r กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง4บวกด้วย1ลบ r กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8ดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ r กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ r กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก r กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะมันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ r กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ r กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก r กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ r กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก r กำลัง4บวก1บวก r กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆนะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ตอนที่12สำนวนสื่อภาษาเจรจาสุภาษิตไทย
1: เด็กๆคะถึงสวนสัตว์กันแล้วนะคะทุกคนเตรียมตัวนะลูก
2: คุณครูครับชุดว่ายน้ำต้องเอาไปไหมครับครู
1: วันนี้เราจะไม่เล่นน้ำนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนแต่ครูมีเกมสนุกๆระหว่างนั่งรถรางชมสวนสัตว์ต่างๆนะคะ
3: เกมอะไรหรอคะคุณครู
1: เกมสำนวนไทยในสวนสัตว์อยากเล่นกันไหมคะกติกาง่ายๆนะคะเราจะแบ่งเป็น2ทีมเมื่อรถรางของเราแล่นผ่านสัตว์ใดแล้วทีมใดสามารถพูดสำนวนไทยขึ้นมาได้ครูมีรางวัลให้เลยนะ
3: แล้วสำนวนไทยคืออะไรคะคุณครู
1: สำนวนไทยคือถ้อยคำหรือข้อความที่พูด

0: ต่อกันมาช้านานอาจมีความหมายตรงตัวหรือมีความหมายอื่นแฝงอยู่เช่นดาบสองคม
1: ดาบสองคมที่ใช้ปอกเปลือกผลไม้ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่นะอยู่ดีนั่นมันมีดสองคมดาบสองคมหมายถึงการกระทำที่ทำให้เกิดทั้งผลดีและผลร้ายพอๆกัน
0: ก็เปรียบกับดาบที่มีคมทั้งสองข้างมันใช้ฟันได้สะดวกขึ้นแต่ในทางกลับกันแล้วดาบมีคมทั้งสองข้างเมื่อใช้ดาบฟันไปข้างหนึ่งคมอีกข้างหนึ่งก็อาจทำร้ายถูกตัวเราได้ค่ะ
3: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ

0: อุ๊ยนั่นมันกระต่ายนี่นะตัวใหญ่มากเลย
1: คิดออกแล้วสำนวนไทยคือคำว่ากระต่ายกับเต่าใช่ไหมครับคุณครู
2: ไม่ใช่จ่าอยู่ดีนั่นเป็นนิทานไม่ใช่สำนวนไทยนะคะ
3: ขออนุญาตตอบครับครูกระต่ายตื่นตูมครับ
2: ใช่จ้ะแล้วใครอธิบายความหมายได้บ้างจ๊ะ
4: หนูค่ะน่าจะหมายถึงตกใจง่ายใช่ไหมคะคุณครู
2: เก่งมากเลยนอกจากนี้ยังหมายถึงขาดสติไม่ตรึกตรองให้ดีเสียก่อนเอะอะโวยวายแตกตื่นกับเรื่องต่างๆได้ง่ายมีใครคิดออกไหมสำนวนไทยที่เกี่ยวกับช้าง
4: เห็นช้างขี้ตามช้างค่ะคุณครู
0: อ้าวเห็นช้างขี้แล้วทำไมเราต้องไปขี้ตามช้างด้วยล่ะบัวแดง
3: ไม่ใช่ครับมีคิดหมายความว่าพยายามเรียนแบบคนอื่นครับ
2: เยี่ยมมากจ้ะเด็กๆ เห็นช้างขี้ตามช้างหมายถึงว่าทำเรียนแบบคนใหญ่โตทั้งๆที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอ
1: นั่นลิงนี่นามีเยอะแยะเลย
0: หนูรู้ค่ะคุณครูพ่อหนูมักชมหนูบ่อยๆว่าหนูซนเหมือนลิงเลย
1: สงสัยคุณพ่อหมีขิดจะชมว่าหมีขิดปีนต้นไม้เก่งเหมือนลิงแน่เลย
2: ไม่ใช่จ้ะเด็กๆซนเหมือนลิงสำนวนไทยเปรียบเทียบกับลิงซึ่งลิงเป็นสัตว์อยู่นิ่งไม่ได้หมายความว่าเด็กที่ซนเหมือนลิงคือเด็กที่ซุกซนไม่อยู่นิ่ง
4: เหมือนมีขีดเลยค่ะคุณครู
3: ผมมีอีกสำนวนนะครับคุณครูวันนี้ผมขอเสนอคำว่าลิงหลอกเจ้า
4: ก็เหมือนที่อยู่ดีกำลังทำตอนนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะไหนอยู่ดีลองอธิบายดูไหมว่าลิงหลอกเจ้าหมายความว่าอย่างไร
1: หมายความว่าเด็กที่อยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่แล้วทำตัวเรียบร้อยแต่เมื่อรับหลังทำตัวหลอกล่อผู้ใหญ่ครับ
2: อธิบายได้ถูกต้องเลยนะจ๊ะอยู่ดีเก่งมากจ้ะครูต้องมีรางวัลให้อยู่ดีเสร็จแล้วเด็กๆจ๊ะคราวนี้เวลาไม่พอจึงไม่ได้เล่นน้ำนะคะคราวหน้าครูจะพามาทัศนศึกษาใหม่และสัญญาว่าจะพาไปเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะ
0: คุณครูคะหนูเสียดายจังอุตส่าห์เตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะดูแล้วอากาศวันนี้มันก็เย็นเดี๋ยวจะไม่สบายเอา
4: คุณครูคะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าน้ำมาแล้วอะไรต่อนะคะคิดไม่ออกค่ะ
0: น้ำมาก็ต้องขนของหนีสิบัวแดง
1: น้ำมาขนของหนีแล้วน้ำลดล่ะ
0: น้ำลดก็ขนของกลับไง
2: ไม่ใช่นะคะเด็กๆสำนวนไทยที่ถูกต้องก็คือน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาค่ะ
0: อ๋อจำไม่ได้อ่ะ
2: วันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเด็กๆสนุกไหมจ๊ะ
4: สนุกมากเลยค่ะ
2: เอาไว้คราวหน้าครูจะพามาใหม่นะจ๊ะและจะให้มาเล่นน้ำด้วยนะจ๊ะเด็ก
0: ๆเย้ดีใจจังเลยคราวหน้านะคะคุณครูหนูจะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำให้สนุกเลย

0: สนใจค่ะเพราะว่าหน้าที่พลเมืองคือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องปฏิบัติการต้องรู้กันอยู่แล้วค่ะ
1: อาจารย์ก็จะยกประสบการณ์หรือว่ายกเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาว่าแบบนี้มันเป็นเหมือนว่าการแต่งกายชุดดำไปงานศพอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่พลเมืองที่ทุกคนรู้ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว
2: คุณครูก็จะให้เปิดหนังสือแล้วก็เล่าประสบการณ์ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้อ่านหนังสือเองบ้างอย่างนี้ค่ะให้ลองทำเองบ้างอย่างนี้ค่ะ
3: เราก็แบบว่าทำแบบเหมือนเป็นแบบว่าแนะนำน้องๆอะค่ะม.1 ม.2 ม.3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบอันนี้นะมันดียังไงอันนี้มันไม่ดียังไง
4: ครูน่าจะให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในสังคมอาจจะเป็นสังคมในโรงเรียนก็ได
5: ้หนูคิดว่าน่าจะนำเสนอเกี่ยวกับแบบรูปแบบเกมน่าจะแบบแบ่งหน้าที่แบบบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเหมือนการแสดงละครจะได้รับรู้ว่าคนไหนมีบทบาทยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: การโต้วาทีเนี่ยนะคะน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์ในเวลาเรียนเนี่ยเราไม่สามารถแชร์ได้ค่ะเพราะว่าเวลาก็มีน้อยอย่างเงี้ยค่ะครูก็พูดแล้วก็โอเคค่ะเข้าใจแต่ว่าเราก็คือไม่ได้แชร์กันก็เลยไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนึงคิดยังไงมีความเห็นตรงกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ในวันนี้กล้าคิดกล้าทำมาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามครั้งนี้เราได้ท้าให้นักเรียนลองคิดวิธีการที่จะเรียน

0: ู้หน้าที่พลเมืองอย่างไรให้น่าสนใจและเข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นรายการก็ได้ไอเดียจากน้องๆ นักเรียนที่นี่ว่าให้เพื่อนๆทุกคนได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันผ่านการโต้วาทีเราไปดูกันค่ะว่ายติที่น้องๆจะใช้ถกเถียงนั้นเป็นเรื่องอะไรกันบ้าง
1: สิ่งที่เชื่อมโยงนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะได้แสดงความคิดเห็นเองได้เองนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราเรียนแต่ตำราเนี่ยเด็กก็จะไม่ได้แสดงความคิดเห็น
2: ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอให้เพื่อนๆ เนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับยัตติหรือประเด็นที่น่าสนใจก่อนนะครับ
3: ขอเสนอเรื่องการก่อตั้งโรงพยาบาลพระราชาตั้งโรงพยาบาล
4: ฉันขอเสนอเรื่องวัฒนธรรมการประทับต่างชาติเข้ามาใช้ค่ะเพราะสังคมไทยในปัจจุบันนี้มีการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาจึงทำให้วัฒนธรรมต่างชาติมีบทบาทในสังคมไทยมากขึ้น
5: ค่ะฉันขอเสนอเรื่องการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตแล้วก็การไม่ใช้ไม้เรียวของครูในปัจจุบันค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กเนี่ยได้มีการยกเลิกไปแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีคุณครูบางโรงเรียนที่ยังใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอยู่มันก็เลยเกิดเป็นคำถามว่าระหว่างการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กกับการไม่ใช้ไม้เรียวยังไงดีกว่ากัน
6: ค่ะดิฉันขอเสนอประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยนะคะ
2: ที่เราต้องการคือ2ประเด็นดังนั้นเนี่ยผมเห็นแล้วว่าต้องใช้วิธีการโหวตเสียงข้างมากยติข้อที่1เนี่ยใครเห็นด้วยยกมือหน่อยครับ
0: จากนั้นหัวหน้าห้องก็ทำการโหวตเสียงข้างมากของเพื่อนๆในห้องว่าต้องการยติไหนมากที่สุดขอเพียง2ยติก่อนนะคะ
1: มียติ2ยติที่เราจะนำมาใช้นะคะก็คือยติข้อที่2นะคะการใช้ไม้เรียวของครูในอดีตและไม่ใช้ไม้เรียวในปัจจุบันอย่างไหนดีกว่ากันนะคะแล้วก็อีกยตินึงก็คือข้อที่4นะคะก็คือการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยดีหรือไม่เพราะนั้นวันนี้ก็คงจะยุติไว้แค่นี้นะคะ
7: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณค่ะ
9: นี้จะให้เป็นฝ่ายค้านในการโต้วาทีนี้จะเป็นฝ่ายเสนอในการโต้วาทีส่วนแถวในนั้นก็เป็นฝ่ายเสนอในการโต้วาทีอียตินึงนุ่นก็เป็นฝ่ายค้านตามลำดับนะโอเค
10: คือการที่เรารับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคือเราจะมาดูเฉพาะของเราอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่เราดีอยู่แล้วแต่นี้ของในต่างชาติเนี่ยนะฮะมันมีหลายอย่างที่ว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นการที่เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกถ้าเรานำมาใช้ในวัฒนธรรมไทยเนี่ยเราเอามาผสมผสานกันเนี่ยครูมีความคิดว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคือพัฒนาไอ้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาให้ดีขึ้น
11: ถ้าทางด้านภาษาโอเคเรายอมรับภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สื่อสารทั่วโลกแต่ในขณะเดียวกันภาษาที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติก็คือภาษาไทยซึ่งเราจะต้องอนุรักษ์เอาไว้แล้วเราก็อนุรักษ์มานานนมแล้วแต่ขณะนี้ภาษามันจะวิบัตินะอันนี้ในแง่ของภาษานะ
12: ถ้าเกิดดูว่าเด็กทำความผิดแล้วเราต้องถึงขนาดต้องลงโทษด้วยการตีอย่างนี้นะก็ต้องดูว่ามันผิดในระดับไหนถ้าผิดมากนะครับแล้วจะต้องลงโทษด้วยการตีนะครับก็ต้องเป็นการตีที่มีความเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ต้องมีสถานที่สำหรับที่จะตีเด็กไม่ใช่ไปตีหน้าเสาธงตีหน้าประตูโรงเรียนอันนี้ถ้าอย่างเนี้ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วย
13: วันนี้พวกเราเป็นฝ่ายเสนอครับเกี่ยวกับยติของการใช้ไม้เรียวครับในสมัยอดีตกับปัจจุบันว่ามีผลดีหรือผลเสียอย่างไรนะครับซึ่งพวกผมก็คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เด็กนักเรียนมีกฎมีระเบียบวินัยแล้วก็กระตือรือร้นที่จะมีตั้งใจเรียนมากขึ้นครับ
14: พวกเราก็อยากได้ความคิดเห็นจากครูค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการโต้วาที
15: ถ้าสมมติตัดสินใจแล้วว่าจะต้องทำโทษเด็กเพียงเพื่อหยุดพฤติกรรมเขาชั่วคราวเพราะการตีนี่จะเป็นการหยุดพฤติกรรมเด็กได้ชั่วคราวเราจะต้องทำโทษแบบว่าสอนเขาสมมติถ้าเราจะทำโทษเลือกวิธีนี้นะคะเราก็ต้องสอนเขาว่ามึงผิดอะไรและไม่ได้ทำโทษด้วยอารมณ์ทำโทษแล้วสั่งสอนพูดให้รู้ถูกผิดเพราะอะไร มันไม่แน่เสมอไปว่าพูดอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้หรือตีอย่างเดียวแล้วจะแก้ไขปัญหาได้
0: และก็มาถึงวันที่น้องๆนักเรียนต่างรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นมาโต้วาทีกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ยัตติแรกซึ่งเป็นเรื่องผลกระทบของการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติจะเป็นการตอบโต้ถกประเด็นกันอย่างไรนั้นไปชมกันเลย
16: ดิฉันนะคะเป็นฝ่ายเสนอจะมาขอเสนอว่าการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ไม่ดีค่ะส่วนหัวข้อที่ฉันจะหยิบยกขึ้นมาในวันนี้ก็คือเรื่องของการแต่งกายเราไปดูภาพแรกกันเลยดีกว่าค่ะภาพแรกนะคะเป็นการแต่งกายของคนไทยในอดีตเราก็จะเห็นว่าการแต่งกายนี้นะคะสุภาพเรียบร้อยแล้วก็ถูกกาลเทศะมากๆเลยค่ะไปดูภาพต่อไปเลยค่ะค่ะภาพนี้นะคะเป็นการรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยซึ่งสองคนนี้เยอะไหมคะเยอะมากเยอะกว่าการแต่งกายแบบเมื่อกี้อีกถามว่าถ้าพวกคุณเนี่ยเห็นสองคนนี้ออกมาเดินเพ่นพ่านพวกคุณตกใจไหมคะแต่งกายอะไรก็ไม่รู้ออกมาแล้วภายนอกเขาจะดูว่ายังไงดิฉันเป็นตัวแทนจากฝ่ายค้านค่ะในยติการรับวัฒนธรรมเข้ามานะคะจากฝ่ายเสนอเมื่อกี้นะคะดิฉันขอค้านว่าค่ะการแต่งกายก็ไม่ใช่การแต่งกายแบบเว่อร์อะไรแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องรู้จักความกาลเทศะความเหมาะสมค่ะแล้วก็อย่างปัจจุบันนะคะพนักงานออฟฟิศในปัจจุบันมีใครมานั่งจุงกระเบนคอเช้ามีไหมคะราชมาแตนราชมาแตนราชปาแตนมีหรือเปล่าคะไม่มีค่ะมีแต่ใส่สูทผูกไทยกันทั้งนั้นแล้วรองเท้าก็หุ้มส้นค่ะไม่ใช่อีแตะแตะแตะแตะแตะไปอย่างนี้แล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็เป็นวัฒนธรรมต่างชาติทั้งนั้นนะคะ
17: แต่กิจกรรมดังภาพนี้ค่ะคุณจะพูดว่ายังไงเป็นกิจกรรมที่เป็นวันไม่ใส่กางเกงเดินในรถไฟฟ้าใต้ดินคุณคิดว่ามันถูกต้องเหรอคะกิจกรรมแบบนี้ใครเขาทำกันไม่ใส่กางเกงคนไทยเราจะมาทำกันกิจกรรมแบบนี้เดินในวัดพระแก้วเหรอคะถ้าคุณคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีคุณทำแล้วคุณลงไปเดินสิคะคนเขาไม่มองคุณทั้งเมืองก็ให้มันรู้กันไปอะค่ะ
18: เขาจะออกเสียงรอเรือชัดเจนใช่ไหมคะทุกคนจะรู้หมดเวลาฟังเพลงก็จะรู้ว่าความหมายเนี้ยมันให้อารมณ์ยังไง
19: ซึ่งเป็นระบบการเรียนที่ใช้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางเป็นส่วนใหญ่
17: จากการที่ได้ฟังจากฝ่ายค้านและมาสรุปกับฝ่ายอีชันแล้วนะคะอีชันก็ยังมีความคิดเห็นว่ายังไงวัฒนธรรมไทยก็ดีกว่าวัฒนธรรมต่างชาติค่ะ
19: จากที่ได้ฟังจากฝ่ายเสนอสรุปมาเนี่ยเราคิดว่าของเราที่นำวัฒนธรรมต่างประเทศเข้ามาเนี่ยดีแน่นอนเพราะว่าเมื่อเรานำมาใช้เนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เป็นตัวของตัวเองทำให้ประเทศนั้นเนี่ยมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนะคะ
0: ไปชมน้องๆนักเรียนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้หยิบยกยัตติเรื่องความเหมาะสมในการใช้ไม้เรียวของครูไทย
20: กราบเรียนครูที่เคารพและก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราจะมาอภิปรายการโต้วาทีเรื่องการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในอดีตกับการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กในปัจจุบันค่ะ
21: ครับซึ่งพวกผมนะครับก็เป็นฝ่ายเสนอนะครับพวกผมก็คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยมีผลดีนะครับเพราะว่าทำให้เรามีระเบียบวินัยและมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้นนะครับทุกคนคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนะครับซึ่งสามารถใช้ได้ในอดีตและปัจจุบันซึ่งเป็นผลดีมากๆเลยนะครับคงจะเห็นจากตัวอย่างในหลายๆคนนะครับที่ได้ดีเพราะไม้เรียวครับ
20: ใช่แล้วค่ะอย่างในโรงเรียนเรานี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีการใช้ไม้เรียวในการลงโทษเด็กอยู
22: ่เรียนครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนดิฉันเป็นฝ่ายค้านของยติที่ว่าการใช้ไม้เรียวในอดีตและการยกเลิกการใช้ไม้เรียวในปัจจุบันจากความพูดที่ว่าการใช้ไม้เรียวมีผลดีต่อนักเรียนดิฉันขอค้านค่ะรักกลัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันเป็นคำโบราณไปแล้วใช้ในปัจจุบันไม่ได้ค่ะการที่จะประสบความสำเร็จจำเป็นได้หรอที่จะต้องใช้ไม้เรียวอย่างที่คุณว่านักเรียนหลายคนที่สอบติดมหาลัยดีๆพวกเขาทุกคนผ่านไม้เรียวทุกคนเหรอคะ
20: ค่ะสำหรับเมื่อกี้นะคะที่คุณบอกว่าคำกล่าวที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีนั้นนะคะมันเก่ากึกโบราณไปแล้วนะคะแต่คุณครูที่สอนเราเนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้ก็ไม่ใช่เพราะคำที่มันเก่ากึกโบราณนี้หรอคะ
21: ใช่ครับแล้วที่เราได้ดีมีความรู้มีความสามารถในทุกวันนี้นะครับไม่ใช่เพราะคนโบราณและคำโบราณคำนี้หรอครับ
17: สมัยปัจจุบันนี้สังคมไทยเปลี่ยนไป

0: แล้วค่ะคือมีความรุนแรงแล้วก็ครอบครัวไม่ค่อยใส่ใจเด็กอย่างนี้นะคะก็ทําให้เด็กไปพึ่งอย่างอื่นเช่นเล่นเกมอินเทอร์เน็ตหรือไม่ก็มีการทําให้ไปติดสิ่งเสพติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามาในโรงเรียนแล้วเกิดคุณครูทําโทษเล็กๆน้อยๆนักเรียนก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีพอทําโทษอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะทําให้เด็กดื้อด้านต่อไม้เรียวอะค่ะ
1: คิดว่าการใช้ไม้เรียวเนี่ยจะเป็นก็ต่อเมื่ออาจารย์ที่มีจรรยาบรรณนำมาใช้กับนักเรียนอย่างถูกต้องและมีเหตุผลครับ
0: ค่ะสรุปจากฝ่ายค้านนะคะดิฉันก็ยังคิดว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่ก็ยังไม่จําเป็นไม่ควรเลยอะค่ะเพราะว่ากฎหมายก็ได้ออกมาแล้วนะคะว่าการลงโทษเด็กด้วยการตีนี่เป็นสิ่งที่ไม่ดี
2: แต่อย่างไรก็ตามก็คือการแสดงออกทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้มากหรือได้น้อยยังไงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการอะไรคะเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากไปด้วยค่ะ
3: ทําให้เราได้แบบเรื่องที่ยังไม่รู้ก็ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้าง
4: คืออาจจะขัดใจกันบ้างแต่ก็คือแต่สรุปแล้วหนูว่ามันก็คงน่าจะไม่มีข้อเสียหรือว่าปัญหาอะไรเพราะว่าการที่เราจะโต้วาทีเนี่ยมันก็เป็นการยกยติที่จะทำมาพูดแล้วก็ตกลงกันเพื่อที่จะได้ถามความคิดเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ
5: แต่ละฝ่ายเนี่ยเวลาจะมาอภิปรายกันเนี่ยก็จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันอย่างนี้นะสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะหรือความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ว่าเราจะทําดีหรือไม่ดีอย่างไร
6: สรุปผลลัพธ์กล้าคิดกล้าทําในวันนี้ทําให้เรารู้ว่าการเปิดโอกาสของครูในการให้นักเรียนได้กล้าที่จะแสดงมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนและยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันอย่างมีเหตุผลแต่ไม่แตกแยกซึ่งนี่ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พลเมืองไทยควรมีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะทีเวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
1: ยึดรถแย่แล้ว
3: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
4: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
4: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้สิลูกนี่เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
5: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง

0: และฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
1: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
4: ขอบคุณครับ
5: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
6: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
7: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพลาสต์ค่ะคลอโรพลาสต์นะคะประกอบ

ไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะคะเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะ
กระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphogycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1 cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะครับเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินเนซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และ non cyclic electron transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโคตรช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยนะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
3: ไซเรนมือหมุน
1: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไป

0: ไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
1: พี่เลี้ยง
2: ได้ครับ
1: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
3: ถึงแล้วถึงแล้ว
1: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
1: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
1: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
3: กลัวกลัวกลัว
5: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับ

0: ตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
1: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้
3: เลย
1: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
2: DLTV DLTV
1: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
4: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
1: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขี้ภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการการอบรมภาษาครูผู้สอนภาษาอังกฤษเรื่อง Unlocking Learners Voices ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำ

0: idea, and then we use it all the time. But it's important to think about maybe why rubrics are not the perfect solution also. So that's what we have coming today. And if I could ask you, please, to make a little summary. Thank you.
1: Yes, ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาเราได้คุยกันมาในคราวที่แล้วนะคะแล้วก็ทบทวนเรื่องการบ้านที่ฝากให้อาจารย์ช่วยทำแล้วก็ส่งให้อาจารย์เชนะคะก็จะเป็นงานชิ้นที่หนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำไปทดลองกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้นักเรียนของเราได้มีส่วนร่วมในการเรียนและการออกความคิดเห็นทั้งในเรื่องของการพูดและการเขียนอาจารย์ทำเสร็จแล้วก็ช่วยกรุณาส่งอีเมลไปให้อาจารย์เชเพราะว่าอาจารย์เชจะมารับหน้าที่ต่อในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ที่4 5และ6นะคะนั่นคือส่วนหนึ่งที่อาจารย์มาร์ตี้บอกแล้วต่อจากนั้นอาจารย์มาร์ตี้ก็ได้พูดถึงว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนะคะก็ประมาณ 2-3 เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องการดูเรื่องของบล็อกนะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็คงจะต้องรู้จักหลักคำนี้นะคะและเราก็อยากให้นักเรียนของเรานี่ค่ะได้ติดตามในเรื่องของเทคโนโลยีและนำเอาในฐานะครูเช่นกันเราก็จะควรจะเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับเด็กก็จะมาดูบล็อกเรื่องเกี่ยวกับหลายๆเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะจากนั้นเมื่อดูบล็อกแล้วแน่นอนเราในฐานะครูเราก็คงจะต้องใช้บล็อกนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือเราจะเอามาใช้ในการสอนฟังขอโทษค่ะสอนพูดและเขียนเพื่อจะอย่างที่ให้ตรงกับฟิล์มของเราคือunlocking learners voices นะคะให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นครูก็จะต้องประเมินโดยการใช้รูบริกแล้วก็จะมาดูรูบริกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในการที่เราจะทำประเมินรูบริกแล้วก็อาจารย์จะมีส่วนในการช่วยกันทำรูบริกเพราะในเซสชันนี้จะมีการทำสร้างรูบริกถึง2เรื่องนะคะหลังจากนั้นแล้วในสุดท้ายอาจารย์มาร์ตี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการพูดว่าทำไมรูบริกถึงไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยที่อาจารย์จะนำคำข้อวิจารณ์ที่เป็นจากบทความหนึ่งมาแบ่งปันแล้วก็พูดกันค่ะก็ตอนนี้ก็คงจะสรุปได้เท่านี้ค่ะ
0: โอเคขอบคุณค่ะ Thank you So to start it might be good to review a couple of blogs and see what's present in them. So here's one that is a thread within a blog about learning to write in English. And if you could put the first website up on the screen, please. All right. Here is a blog that anybody can join. And if you will just scroll down just a little bit so we can see two or three of the entries.

acceptable ซึ่งจะช่วยทำให้ในการประเมินตัวงานเขียนนี่ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าก็จะตัดสินว่างานเขียนนี้เป็นยังไงอยู่ในคุณภาพระดับไหนดีหรือว่าดีมากหรือว่าดีหรือว่าอ่านแล้วรับรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นะคะส่วนตัวที่จะเป็นเกณฑ์ต่างๆอันนี้อย่างที่นำเสนอตอนแรกก็จะมี5

0: แรกที่อาจารย์มาร์ตี้บอกก็คือจะมีอยู่4องค์ประกอบคือเรื่องของคอนเทนต์หรือไอเดียซึ่งเป็นเรื่องของเนื้อหาหรือว่าความคิดของผู้เขียนเรื่องของการนำเสนอหรือ organization เรื่องของ style voice ก็คือเรื่องของความชัดเจนในสิ่งที่จะนำเสนอและเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของ convention ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการgrammar เรื่องของการเลือกคำซึ่งอาจารย์มาร์ตี้ได้ขยายความในส่วนที่เป็นเรื่องของ content ว่าก็คือคุณภาพของสิ่งที่เป็นความคิดของผู้เขียนที่นำมาพูดง่ายๆก็คือเนื้อหานั่นเองนะคะว่าเนื้อหานี่เป็นออกมาจากผู้เขียนจริงหรือเปล่าหรือว่าผู้เขียนเนี่ยทำให้สิ่งที่ตัวเองจะนำเสนอเนี่ยชัดเจนนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจามาตี้บอกว่าจากที่เราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจะพบว่าการเขียนของที่ทำในเฉพาะ persuasiveที่จะทำให้คนอ่านแล้วก็คล้อยตามเนี่ยถ้าหากผู้เขียนเขียนเฉพาะความคิดเห็นของตัวเองเนี่ยก็อาจจะให้น้ำหนักน้อยกว่าการที่เขาได้ไปใช้ความคิดเห็นของผู้อื่นมาสนับสนุนในสิ่งที่ตัวเองนำเสนอด้วยก็จะทำให้น้ำหนักในการนำเสนอนั้นชัดเจนขึ้นค่ะ
1: Alrighty thank you so now when we look at organizationWe're thinking about more like the structure of the piece of writing or the speech. If you remember on the first session where we read a few different examples, we looked at did the student introduce their topic well? Then did they make their case in the middle of the piece if they're writing it?Either following, as you recall, the essay planner, which was one tool to use to organize their thinking, or that block of four piece of paper. Did each paragraph in the writing have hold together? And then was there some kind of a conclusion to finish it off? Same thing with the oral versions. If you remember the spoken piece that the young man did about Thai food and how he introduced the idea of cooking some dishes and why it's so healthful. So he had a beginning, then a middle part, and then a conclusion. So this whole idea of how well organized is the piece of writing or the spoken speech. But the second thing about organization is, does it, we say, hold together?Or is the person jumping around in between subjects? Are they moving in kind of a logical way from step one, step two, step three? I think we gave the young man and the Thai food a pretty good score for his presentation because he really managed to bring us along step by step. We weren't confused at any point in the presentation. So,Does it hold together from beginning to end? So these are two qualities of organization.
0: ค่ะอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดถึงเรื่องของการ organization ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สองนะคะว่าในการประเมินการงานเขียนหรือการพูดก็คงต้องนอกเหนือจากดูคอนเทนต์แล้วเราคงดูเรื่องของการนำเสนอนะคะการนำเสนอหัวข้อสำหรับการนำเสนอตัวเกณฑ์ที่จะนำมาพิจารณาอาจารย์มาตี้ยกให้มา2เรื่องง่ายๆเรื่องแรกก็คือให้ดูว่าในการนำเสนอนี่ค่ะมีการนำเสนอเป็นระบบไหมคือมีการเกริ่นนำคือบทนำแล้วตามด้วยตัวที่เป็นเรื่องที่เป็นบอดี้แล้วจบด้วยการสรุปคือ conclusion ไหมในแง่การพูดก็เช่นกันนะคะทั้งงานเขียนงานพูดถ้าการพูดก็จะเป็นการลักษณะเหมือนกับเริ่มต้นเกริ่นถ้าจำได้คือที่เราดูวิดีโอคลิปที่เป็นเรื่องของการแนะนำ อาหารนะคะก็จะพบว่าเราให้คะแนนคลิปนั้นค่อนข้างสูงเพราะว่าการนำเสนอของเขาเป็นขั้นตอนผู้ฟังก็จะฟังแล้วก็ไม่สับสนนะคะตัวนั้นก็ซึ่งจะนำมาสู่ในตัวเกณฑ์ที่สองของการของเรื่อง organization ก็คือการนำเสนอที่เป็นขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงผู้พูดหรือผู้เขียนไม่กระโดดไปกระโดดมาซึ่งการทำเช่นนั้นจะทำให้คนอ่านหรือคนฟังตามเรื่องที่ ที่ผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการสื่อหรือนำเสนอได้

0: ชัดเจนแล้วคล้อยตามไปด้วยนะคะส่วนนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในขององค์ประกอบที่เป็นเรื่องของ organization ค่ะ
1: โอเค The third category that you can refer to on your rubric is a very interesting one because we really talk about a writer's or a speaker's style sometimes referred to as their voice So just as the title of this whole series is Unlocking Learners' Voices, we don't just mean the voice that comes out of our voice box. It's more, what is the kind of way of writing or speaking that we're using? How is it individual? How is it specific? Yesterday I visited a blog where the writer was talking about the 50 worst movies in the United States in 2011. That was his title. He picked not the best movies, but the worst ones, in his opinion. And he's saying why they were so bad. We have a lot of movies that come out in the United States, and it's true, a lot of them are pretty bad. So his voice is, you might say, kind of sarcastic. He's kind of making fun of some of these movies. When he talks about how bad they are. He's being critical, so he has kind of a critical voice. Sometimes people write in blogs or speak, and they're very encouraging, and their voice is wanting to point out the best of everything, or wanting to find out what is best. So a style, there's a whole range of possible styles, and your students, hopefully are developing their own style. This is one of the ways of students finding their voice is to decide what is the style that they want to perfect. Do they want to become very good at critique? What is it that's important to them? And if they're using their writing or their speaking for persuasion, what is the best way to persuade? So you have some speakers or writers who are really enthusiastic, using a lot of interesting language, others who are more subdued. And this is one of the things you might find in your students' writing, that you actually have to help them discover what voice they want to use. Once the student has kind of chosen a voice, then we have the idea of picking words to help make their piece interesting. And by this I mean, let's say that the student wants to talk about something that they think is good. If the only word they use throughout their piece is good, if they're using good in every sentence, this is good, that is good, that makes for a very boring piece of writing, doesn't it? You want to hear them using other words that are equivalent to good. Great, amazing, fantastic, fabulous. So you want them to be able to vary their words to reflect the kind of style that they want to be using. Also, obviously, in persuasive speaking and writing, we need to end up knowing what the writer's perspective is. So unlike other kinds of work that we have our students do, where we want them to reflect, on the one hand, they might be this idea, on the other hand, there's this other idea. In persuasive speech, we want our student to have their own perspective and to try to be convincing you of that perspective. So in other words, we want to know, when we finish listening to a piece of oral speech, or when we finish reading something that a student has written, we should walk away and know exactly what their opinion is, if it's a good piece of writing. And finally, asking if they understand who their audience is. Who are they writing for? Who are they speaking for? If they're putting something, a little audio clip on the blog, is it for fellow students? Is it for citizens of a certain country or a certain city? Is it for the teacher? Who are they intending this to be for? Because that will adjust the way they speak. Certainly I notice, for example, on Facebook, that when my son writes to me, he speaks to me differently than he does to his friends, because he's talking to his mother. So he recognizes that I'm a different audience than his buddies are. And so we see the language becomes very different when he's commenting. Okay, go ahead.
0: ค่ะองค์ประกอบที่3นะคะก็คือเรื่องสไตล์หรือ voice นะคะองค์ประกอบนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําให้บทอ่านหรือบทเขียนขอโทษบทพูดหรือบทเขียนของเราเนี่ยน่าสนใจโดยผ่านทางที่ผู้เขียนหรือผู้พูดเนี่ยจะต้องนึกในภาพรวมว่าเขามีจุดประสงค์ในการเขียนเพื่ออะไรนะคะเพื่อวิพากษ์วิจารณ์หรือเพื่อจะเชิญชวนเพราะตรงนี้จะเป็นตัวตัดสินที่จะนำไปสู่เรื่องของการใช้ภาษานะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าอาจารย์มาตี้ยกตัวอย่างว่าถ้าหากว่าเราต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนตัวคำภาษาที่เอามาใช้นี่ก็จะเป็นในโทนที่เป็นเรื่องของการแสดงความเห็นอาจจะออกในทางแง่ลบหน่อยแต่ถ้าเป็นการเชิญชวนก็จะเป็นภาษาที่ทำให้คนฟังหรือคนอ่านนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็คล้อยตามนะคะในแง่ของ persuasive ส่วนที่สำคัญตรงนี้ก็คือเรื่องของการใช้คำศัพท์นะคะที่พูดถึงคำว่าสไตล์หรือว่า voice นี่คือเรื่องของคำศัพท์คำศัพท์ที่มาใช้นี่อาจารย์ก็บอกว่าถ้าเราใช้คำศัพท์ซ้ำๆแน่นอนก็จะทำให้คนฟังหรือคนอ่านเบื่ออย่างยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นการคำว่า good นี่นะคะถ้าใช้ repeat คำว่า good ในอ่านไปกี่ย่อหน้าก็จะมีคำว่า good ซึ่งจะบอกว่าดีในถ้าสมมุติว่า please นั้นต้องการพูดถึงสิ่งที่เป็นดีๆมันก็คงจะทำให้หน้าเบื่อก็ต้องเลี่ยงมารู้จักใช้คำอื่นบ้างเช่นคำว่าอะไรบ้างนะคะเช่นที่ตรงความหมายเหมือนกับที่เราต้องการในสิ่งที่ดีๆเช่นคำว่า fantastic amazing หรือ fabulous ทำนองนี้นะคะคือให้เปลี่ยนคำถ้าหากว่าสมัยที่เราสอนเด็กแล้วก็พยายามเน้นบอกไปหาซินโนนิมนะคะอย่าพยายามเขียนคำซ้ำก็คงเป็นในลักษณะเดียวกันนะคะองค์ประกอบที่สองก็คือเรื่องของsense of writer's own perspective หรือ opinion การเขียนหรือการพูดในลักษณะ persuasive เมื่อผู้ฟังหรือผู้อ่านจบจากการฟังการอ่านจะต้องได้แง่คิดหรือได้ตัวความคิดเห็นว่าผู้เขียนหรือผู้พูดต้องการนำเสนออะไรนะคะไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆแล้วไม่มีแก่นสารอันนั้นก็คงจะไม่ persuade นักนะคะนั่นคือในองค์ประกอบที่สองเราก็ต้องมาดูจุดนี้เพื่อจะให้นักเรียนของเราได้นึกถึงว่าในการเขียนนี่คือองค์ประกอบสำคัญอีกอย่างนึงและองค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญก็คือ audience หรือผู้ฟังหรือผู้อ่านทุกครั้งที่เขียนงานเขียนผู้เขียนและผู้หรืองานพูดจะต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครเขียนถึงใครเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินภาษาที่ใช้อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องเดียวกันถ้าหากว่าเราเขียนถึงครูเขียนถึงเพื่อนก็คงจะใช้ภาษาต่างกันหรือว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขียนพูดถึงประชาชนก็คงจะต้องเป็นอีกภาษาหนึ่งซึ่งต่างจากผู้มีการเขียนถึงพูดถึงนักเรียนอะไรทำนองนั้นนะคะตัวนี้สำคัญอย่างยิ่งมากในงานเขียนเพราะว่าเป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่าเราอาจจะละเลยตรงนี้เวลาให้เด็กเขียนเพราะเราก็คงจะไม่ค่อยจะคิดถึงที่จะบอกเด็กว่าอาจจะเขียนถึงใครนะตัวเราจะเน้นหนักในเรื่องของหัวข้อและเรื่องเนื้อหาเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบ3ตัวที่อยู่ภายใต้เรื่องของสไตล์กับ voice ที่อาจารย์มาร์ตี้นำเสนอค่ะ
1: Great The final category that I would suggest and again when you start working on your own you might use these or you might add other ones is the idea of the conventions of English language By conventions we meanSort of the most normal, correct way that we can think of. Sometimes in writing and speaking, we want to encourage students to do something that is unconventional. Sometimes we ask them to deviate and to try to do something that's very different. So this is kind of, again, an extent question. How much do you want the conventions?to be adhered to. And conventions include things like grammar. So the first blog entry we saw, I think that there were two or three errors that would be grammatical errors, a verb used incorrectly or what have you. So we want to think, okay, how important is this to this piece of writing? How much must it be correct versus perhaps we can live with a little bit of incorrectness. Word choice. This is different from the other word choice that I talked about in style, where I talked about picking out interesting words to represent your point of view. Here I mean, is the student using the word correctly, conventionally? Are they using the word in the way the word is usually used? Or have they made a mistake and they've picked the wrong word to say what they mean to say, or something that's close but not quite right? Punctuation, that's fairly self-explanatory. Are they using commas and colons and periods properly, you know, etc. And then just fundamental sentence structure. Is the word order in the sentence correct? Are they putting clauses in appropriately? Related to grammar, but getting sort of more specific about really how the structure of the sentence is put together. So again, when you start to create your rubric, which we'll do in just a few minutes, this might be something you want to think about how important this is to you.
0: ค่ะองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของ convention ในที่นี้ก็จะเห็นว่ามีหลักใหญ่ๆอยู่4อย่างคือเรื่องของ grammarก็คงจะทราบดีนะคะเรื่องของไวยากรณ์พวกกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ซึ่งอาจารย์มาตี้พูดว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่เราคงอาจจะได้คุ้นเคยกับมันแล้วนะคะเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของ word choice ซึ่งตัวนี้จะต่างกับเรื่องของคำศัพท์ที่เราพูดในช่วงเรื่องของ style หรือ voice เพราะว่าคำว่า word choice ในที่นี้ก็คือดูว่านักเรียนเนี่ยใช้คำศัพท์นั้นตรงกับความหมายที่เขาต้องการตั้งใจจะเขียนลงไปในสื่อในงานเขียนหรืองานพูดนั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือใช้คำศัพท์ตรงกับที่ตัวเองต้องการสื่อหรือไม่นะคะซึ่งต่างกันกับอันในช่วงแรกที่เป็นเรื่องของ style หรือ voice นั่นคือการใช้ภาษาที่ต้องสื่อตรงจริงแต่ว่าถ้าใช้ซ้ำแล้วมันก็ไม่เชิญชวนให้ติดตามนะคะมันจะคนละอีกคนละประเด็นนะคะประเด็นที่3ก็คือเรื่องของ punctuation อันนี้ก็คิดว่าเราทุกคนคงจะคุ้นเคยนะคะก็คือเรื่องของการใช้เครื่องหมายวรรคตอนต่างๆนะคะซึ่งก็มีส่วนมากโดยเฉพาะเรื่องงานเขียนนะคะถ้าเราใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ถูกต้องก็จะสื่อสิ่งที่เราต้องการสื่อได้ชัดเจนยิ่งขึ้นงั้นคิดว่าในแง่ของการพูดมันไม่เห็นเครื่องหมายวรรคตอนนะคะก็คงจะเป็นเรื่องของการพอสเรื่องของการใช้โทนเสียงมากกว่านะคะแต่อันนั้นก็จะเป็นการแทนเครื่องหมายวรรคตอนเช่นกันเรื่องสุดท้ายของ conventions ก็คือเรื่องของ sentence structure ซึ่งเป็นเรื่องของการประกอบให้เป็นประโยคถูกต้องโดยสมบูรณ์การใช้ประโยคซับซ้อนหรือประโยคเดียวเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเชิญชวนผู้ฟังหรือผู้อ่านให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นหรือติดตามเรามากขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่อาจารย์มาร์ตี้ฝากตอนต้นก็คือว่าในฐานะเราที่จะเอาคอนเวนชั่นมาใช้เราก็คงต้องพิจารณาว่างานพูดหรืองานเขียนที่เราจะให้เด็กทำเนี่ยเราต้องการให้มันจะต้องการใช้ระดับของคอนเวนชั่นที่เราต้องการให้เด็กใช้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าดีกรีความเข้มข้นหรือน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนเพราะว่างานเขียนบางงานเขียนมันอาจจะเป็นงานเขียนที่ไม่ถึงเป็นทางการมากนักในคอนเวนชั่นบางอันเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องไปสตริกเต็มที่ซึ่งประเดี๋ยวเราจะลองทำเวิร์กช็อปกันแล้วก็เมื่อเรามาสนทนากันเราก็คงจะได้เห็นจุดนี้ชัดเจนขึ้นค่ะ
1: All right, so far, uncharacteristically, you've all been pretty passive. I haven't been asking for volunteers to talk. You've been able to just sit quietly and listen and look. So now we're going to move into the more active part of the session. And let me just kind of talk that through in general, and then I'll ask John to summarize one more time before you get started working. You have, again, in your packets,something that looks similar to what you see on the screen. So it's the same thing, but it's just the one on the screen is got blue coloring. But what you have in your packet, this blank rubric. It's called Create a Rubric for Writing or Speaking. You're going to be working with a partner. And so if you don't have a partner, I guess I see in Bangkok, you can move up front here, and then you'll have a partner. but in the other sites, Hua Hin and Chiang Mai, please find yourself a partner. I will be working, as will Ajahn Chelyorsi here, going around and helping people with their rubrics, offering advice. I'm hoping that in Hua Hin, perhaps Andy can be performing that same role there. And perhaps in Chiang Mai, Ajahn Jack can be doing the same thing, so that we really are trying to work together, and those of us who are here as facilitators can help you as you create your rubric. After you've had a few minutes, so we're going to take maybe about 10 minutes, maybe a little bit more. We hate to leave too much blank space for people who are watching on television. So you're going to need to work as quickly as you can. What you need to be doing is figuring out what are the objectives that you want your students to be focusing on in their writing or speaking. You decide if it's going to be a speaking rubric or a writing rubric. And then you need to articulate, how are you going to know that this piece of writing is excellent? How are you going to know if it's good according to the objective? So again, you can use the four objectives I just talked about: style, voice, organization, etc. Or you might come up with brand new objectives. It's really up to you and your partner. After you've had some time to work with your partner, we're then going to take some samples, hopefully one from each site. So that's the other thing that the organizers in Hua Hin and Chiang Mai can be thinking of. We'd like to actually project them via, if you have a projector as we do here in Bangkok, great. Otherwise, it'll be projected via a camera. And the creators of the rubric will be explaining their rubric. So we can see some samples. So we're going to do this once for writing or speaking, and then we're going to do another one based upon a blog. Here is the rubric for writing or speaking. The assignment is a short persuasive essay or a short talk on how Thailand can prepare better in the case that flooding happens again. All right? So that's the topic of the piece that's going to be either written or spoken. Think of the students that you teach. So you're thinking of real people that you teach. What kind of rubric would you create using the blank form? Okay, so lots of information, but I know Ajahn will do a good job summarizing. Thank you.
0: ค่ะตอนนี้เราจะเริ่มทำเวิร์กช็อปกันนะคะอาจารย์จะเจอว่าในแฟ้มที่เราให้จะมีอย่างที่เรียนตอนต้นคือจะมีแบบฟอร์ม create a rubric for writing or speaking อยู่สองแผ่นใช้แผ่นเดียวนะคะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านจับคู่ช่วยกันคิดเพราะว่าเรามีเวลาค่อนข้างน้อยนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีเพราะเราไม่อยากจะให้มีช่องว่างนักสำหรับผู้ชมทางบ้านที่เราจะไปชมกันเพราะจะกลายเป็นว่าจะเงียบไปนานไปอาจารย์มาร์ตี้เลยขอให้ช่วยกันทำอย่างรวดเร็วนะคะประเดี๋ยวในระหว่างทางกรุงเทพอาจารย์มาร์ตี้กับฉันก็จะไปช่วยเดินดูส่วนทีมก็ขอให้อาจารย์แอนดี้ช่วยกรุณาดูช่วยพาร์ติซิแพนนะคะทางเชียงใหม่ก็คงเป็นอาจารย์แจ็คนะคะหลังจากที่ทำแล้วรูบริกอันนี้จะเป็นรูบริกที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์เลือกเป็นเรื่องของการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะส่วนรูบริกที่จะทำถัดไปจะเป็นเรื่องบล็อกซึ่งวันนี้เราจะทำสองเวิร์กช็อปนะคะหลังจากทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเราก็อยากจะให้เอาตัวอย่างของแต่ละแห่งจะหัวหินเชียงใหม่และกรุงเทพเอามาขึ้นvisualizer ถ้าทางเชียงใหม่รับทราบว่าอาจจะต้องใช้กล้องแผ่นเข้าสู่ตัวงานเขียนตัวรูบริกนั้นออกมานะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่เราจะได้มาคุยกันว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วนี่เป็นอย่างไรกันนะคะสำหรับตัวเกณฑ์นี่อาจารย์มาร์ตี้ว่าจะเลือก4อย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนต้น นะคะที่เป็นเรื่องของคอนเทนต์เรื่องของchoice style เรื่องของconvention และเรื่องของ organization หรืออาจารย์จะใช้อย่างอื่นได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเลือกตามสบายโดยที่งานที่ต้องทำก็คือหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อเก่าที่เราเคยทำคือ how Thailand should better prepare for flooding นะคะอันนี้ก็ให้แต่ละท่านทำไปแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วได้องค์ประกอบแล้วในช่อง3ช่องก็ต้องเขียนว่าเรารู้ยังไงว่างานเขียนเราจะ assess งานเขียนนั้นในระดับไหนก็จะมีexcellent good แล้วก็ unacceptable อย่างที่อาจารย์มาร์ตี้ได้คุยตอนต้นนะคะ
1: โอเค so go ahead find your partner get started and those of us who are present will come around and help answer your questions okay go ahead and start working